0: แรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื้อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1เราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมมันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกร็งหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะนี้แล้วเหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคือตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึง

วางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ลองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
2: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกที่ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่
0: มาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่ไหมแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเกรงหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมิ้วท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักกันนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
1: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
3: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ LS แน่นอน การหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่าเพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊อบ
1: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านชม
0: พูดประกันสิบเวลาเซตที่3เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊อบได้โอเคครับพี่จ๊อบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เกร็งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊อบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวสั่นจังเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกร็งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊อบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊อบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามๆกันนะทำแบบพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
3: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ํากันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซด์เลทรัลเลสนะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนาดกับแบบนี้แล้วลง

0: ดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนต์เรสครับฟอนต์เรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ้าเมื่อยไหมพี่จ้า
1: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวอ่ะจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปอ่ะสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นอ่ะตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบอ่ะกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่สองท่าที่สองเหมือนเดิมท่าที่สองเดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราต้องสูงเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
1: เราจะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยยังไม่เมื่อยแล้วสองเซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชเดอร์เพสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเซตไหนแล้ว
1: เซตที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกร็งที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจ๊าบฟอนเรสครับไป ถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊อบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับอ่ะเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเน
1: า
0: ะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊อบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็

0: อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
1: แน่นอนคร
0: ับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
2: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ตอสแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้ากับพวกเรา Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

สัมมาทิฏฐิทะลุมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ

0: าวทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
1: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
2: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
1: ฮะ
3: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได้
0: ชื่อตา
4: ข้าชื่อหู
5: ข้าชื่อจมูก
3: ข้าชื่อลิ้น
2: ข้าชื่อกาย
6: ข้าชื่อใจ
7: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
0: อ๋อที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
8: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
3: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
8: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
3: ก็ข้างหน้าโน้นไง
0: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน
3: ้
0: น
3: โน้นโน
0: ้
3: นโน้น
8: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
9: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
1: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
5: หนักเหลือเกินอ่ะ
10: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
5: โอ้ย
1: ข้าจะตกแล้ว

0: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูจะปั่นสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้ๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
8: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านะ
3: เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับๆหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: มาโทรไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอคะ

0: ครับ
1: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
2: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
1: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
3: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
2: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
1: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
2: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
1: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
2: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
1: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
4: อยากรู้เจ้าครับ
2: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
1: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
5: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
6: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
1: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
5: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
1: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
1: โอ้ได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
1: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
4: อย่างนี้นี่เอง
2: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
7: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
7: อย่างนี้นี่เอง
5: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
7: นั่นรูปปั้นใหญ่เบอร์เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
4: นามารูป
1: ข้าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
8: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกลเกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนรายเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดี

0: ต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครอง

ซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะรุ่งให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: ทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านที่เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรอไปก็ได้
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับเดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: น
1: ั
0: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉัน

0: บไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
1: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
2: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
0: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
2: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่เคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
1: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
2: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
0: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
1: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
1: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
1: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
1: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: สวัสดีจ้าง
5: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือ

0: ให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
1: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
2: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
3: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตอย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
3: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
3: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
1: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
1: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
3: ่ DLTV
1: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
1: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยรู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ฮะ
3: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการ

0: การดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ฮะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

รรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีนึงก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าวเล็กสวยอร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
4: ่เลย
3: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
3: แกะสลัด
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
4: อ
3: ร่อย
4: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
3: เงินลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอันที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
3: be eating,
8: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม่มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบาย
0: สบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยปลื้มลูกปลื้มจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: ตัวไม่ทราบค่าครับ
0: การหาค่าของ
3: ตั
0: วไม่ทราบค่าเอ๊ตัวไม่ทราบค่าของเราหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆจำได้ไหมครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเดิมนั่นก็คือในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่2นะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ประโยคสัญลักษณ์ที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากครั้งที่แล้วนะตัวไม่ทราบค่าอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งนะเปลี่ยนที่ลองดูว่านักเรียนได้หรือไม่ว่าตัวไม่ทราบค่านั้นเป็นจำนวนใดนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องสามารถที่จะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบได้นะครับ2จะต้องให้เหตุผลได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกันก่อนนะคุณครูมีแผนภาพมาให้นะครับ340นักเรียนจำได้ไหมตำแหน่งตรงนี้คือส่วนย่อยหรือส่วนรวมครับ
2: ส่วนรวม
0: จำได้ไหมส่วนรวมอยู่ที่ไหนนะอ๋อส่วนรวมอยู่ที่ศีรษะใช่ไหมครับส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมอ๋อแสดงว่า340เนี้ยจะต้องแยกออกเป็นส่วนย่อย2จำนวนแน่นอนนะครับคุณครูกำหนดให้เป็น110และ230นะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิครับใช้กระดานทั้งต้นทางและปลายทางนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบที่สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมครับลงมือได้เลยครับกลุ่มที่3ดูโจทย์ดูที่หน้าจอนะเขียนได้อย่างไรบ้างเขียนได้ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกประโยคสัญลักษณ์การลบใช่ไหมจำได้ไหมเอ่ยกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะเขียนได้กี่แบบลูกเขียนได้กี่แบบเดี๋ยวจะลองดูว่ากลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4ก็เสร็จตามมาติดๆเลยครบมือแล้วลูกใกล้เสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะวางปากกาทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูกลุ่มที่1นําเสนอนะกลุ่มที่1ลูกออกมานําเสนอเลยได้ประโยคสัญลักษณ์ใดบ้างอ มาๆจากแผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างบอกเพื่อนสิลูก
4: 100กีบบวก
0: ชี้ให้เพื่อนดู
4: 100กีบบวกกับ100กับกีบเท่ากับ3กีบกีบ
0: 110บวก230เท่ากับ340นะประโยคสัญลักษณ์ถัดไป
4: กับ100กับ100กับกีบบวก100กีบเท่ากับ300กีบกีบค
0: ่ะประโยคสัญลักษณ์การบวกผ่านไปแล้วนะต่อไปประโยคสัญลักษณ์การลบบ้าง
4: 300กีบกีบบวกลบ200กีบกีบเท่ากับ100กีบ300กีบกีบลบ100กีบเท่ากับ300กับ100กีบกีบค่ะ
0: จะเห็นว่าประโยคสัญลักษณ์การลบนะที่เพื่อนได้นั่นคืออะไรบ้าง340ลบด้วย230เท่ากับ110นะและ340ลบด้วย110เท่ากับ230ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเขียนได้4แบบในลักษณะนี้นะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเราสามารถเขียนได้ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ได้ประโยคสัญลักษณ์การลบก็ได้นะครับนั่นก็คือถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเราอาจจะนำอะไรลบส่วนย่อย2จำนวนบวกกันจะได้ส่วนรวมจำได้ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแสดงว่าถ้าเรานำ110บวก230ก็จะเท่ากับ340นั่นเองใช่ไหมครับหรืออาจจะเขียนได้อีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือ230บวก110เท่ากับ340หรืออาจจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนั่นก็คือ340ลบด้วย110เท่ากับ230เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเรานำส่วนรวมใช่ไหมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งผลลบที่ได้นั่นก็คือส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับแสดงว่าเราสามารถเขียนได้อีกหนึ่งลักษณะนั่นก็คืออะไรครับกลุ่มที่3เราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้อีกหนึ่งลักษณะคืออะไรครับกลุ่มที่3นำ340ลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยอะไร
4: 110ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เรานำ340ลบด้วย110ไปแล้วใช่ไหมแล้วถ้าประโยคสัญลักษณ์อีกหนึ่งลักษณะคือ
4: 200
0: ก็จะต้อง340ลบด้วยลบด้วย
4: 230
0: ลบด้วย230นั่นเองนะครับเท่ากับ110ในอีกหนึ่งลักษณะนะแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ทั้ง4แบบนี้นะครับก็สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองนะมาดูโจทย์ที่เราจะต้องหาตัวไม่ทราบค่ากันบ้างนะครับเอ๊ะจากประโยคสัญลักษณ์นี้เราอ่านได้อย่างไรมาอ่านพร้อมๆกันครับ7รอลบด้วยเอาใหม่เอาใหม่728ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ125นะ728ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ125คุณครูถามว่าตัวไม่ทราบค่าอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งไหนใครออกมาชี้ได้บ้างประภัสราลูกประภัสราไหนออกมาชี้สิอันไหนคือตัวไม่ทราบค่าเยี่ยมมากปรบมือให้ประภัสราหน่อยทราบแล้วนะว่าตัวไม่ทราบค่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราต้องหาอะไรเนี่ยหาตัวอะไรตัวลบใช่ไหมว่าเอ๊ะตัวลบของเราน่าจะเป็นจำนวนใดใช่ไหมครับเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงขั้นแรกเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงดี แน่นอนเราก็ต้องใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนักเรียนตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่าในชีวิตประจำวันของเราเราจะพบเจอประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ได้อย่างไรบ้างสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ใครจะตอบคุณครูได้บ้างปลื้มลูกปลื้ม
3: ในบ่อมีปลาอยู่728ตัวไม่รู้ว่าหายไปกี่ตัวครับแต่ที่รู้ว่าเหลือ125ตัวครับ
0: เยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปลื้มหน่อยนะครับมีสถานการณ์อื่นอีกไหมลูกน้ำโมครับน้ำโมยก2มือเลย
4: มีตังค์อยู่728บาทหายไปเท่าไหร่ยังไม่รู้ครับแต่ปรากฏว่าเหลือ125บาทครับ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินน้ำโมหน่อยมีแบบอื่นอีกไหมชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
5: ์มีผลไม้อยู่728โล
0: 28กิโลกรัม
5: 28กิโลกรัมไม่ทราบว่าหายไปกี่กิโลกรัมเหลือ125กิโลกรัมครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประเมินให้ชัยพฤกษ์หน่อยไม่หายก็ขายแล้วนะเรามาดูว่าเราจะหาอย่างไรนะครับว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดนะครับแน่นอนว่าเราต้องใช้แผนภาพอะไรนะใช้แผนภาพอะไรนะครับเก่งมากใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองแสดงว่าเราต้องทราบก่อนว่าจำนวนใดคือส่วนรวมครับ
2: 728
0: ใช่ไหมอ๋อแสดงว่า728อยู่ส่วนนี้ใช่ไหมครับและส่วนย่อยละลูกส่วนย่อย
2: 125
0: ส่วนย่อยนั่นก็คืออะไร
2: 125
0: 125กับอะไร
2: ก
0: ับ
2: ไม่ทราบค่าก
0: ับตัวไม่ทราบค่านะครับนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่ากับ125นั่นเองนะเอ๊ะแล้วเราจะหาอย่างไรล่ะครับเราจะหาโดยใช้อะไรใช้ความสัมพันธ์ของอะไรใครตอบได้บ้างน้ำโมลูกน้ำโมเราจะหาได้อย่างไรอ๋อเนี่ยได้แผนภาพเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ความสัมพันธ์ของอะไรครับ
4: ความสำคัญของการลบการบวกและการลบครับ
0: ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเยอะมากเอาประมือให้น้ำโมหน่อยเราจะได้ว่าอย่างไรล่ะนักเรียนสังเกตจากแผนภาพใช่ไหมอ๋อเราทราบส่วนรวมใช่ไหมและเราทราบส่วนย่อยจำนวนหนึ่งถ้าเราต้องการหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเราทำยังไงครับปกรณ์ลูกปกรณ
6: ์728ลบ200 125ครับ
0: นำ728ลบด้วย125ใช่ไหมครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ปกรณ์หน่อยเท่ากับเท่าใดใช่ไหมก็คือเท่ากับตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะเอ๊ะ728ลบด้วย125เท่ากับจำนวนใดครับได้เท่าไหร่ได
2: ้
0: ทำไมคิดอย่างรวดเร็วทำไมคิดรวดเร็วจังเลยนะโมลูกคิดยังไงครับได้603
4: ลบในหลักหน่วยครับ
0: อ๋อลบในหลักหน่วยเราทำการลบในใจใช่ไหม
4: คร
0: ับ ลบในใจในหลักหน่วยก่อนใช่ไหม8หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือ
4: 3หน่วยคร
0: ับ อ๋อเหลือ3หน่วยแล้วก็ยังไงต่อลูก
4: 2 2 10 2 10
0: 2 10ลบด้วย
4: 2 2 10ลบ2 10เหลือ0 10ครับ
0: 2 10ลบด้วย2 10เหลือ0 10ใช่ไหมครับและ
4: 100ลบด้วย700เหลือ600ครับ
0: 700ลบด้วย100เหลือ600แสดงว่าคำตอบนั้นก็คือ603นั่นหมายความว่าในแผนภาพเราทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะแล้วนั่นก็คืออะไรครับ
2: 603
0: นั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า728ลบด้วย603เท่ากับ125นั่นเองนะถ้าต้องการตรวจสอบว่าเอ๊ะใช่603จริงไหมนักเรียนจะตรวจสอบยังไงจำได้ไหมเราอาจจะใช้เพลงใช่ป่ะส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกเอาเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแสดงว่าส่วนย่อย2ส่วน ส่วนย่อย2จำนวนนี้รวมกันต้องได้728ก็ลองตรวจสอบในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเราก็จะตอบ603นั่นเองนะมาดูข้อถัดไปจะเห็นว่าตัวไม่ทราบค่าข้อนี้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วใช่ไหมมาเป็นอะไรลูกให้หาอะไรเนี่ย
2: หา
0: ตัวตั้งใช่ไหมลูกข้อที่2โจทย์ว่ายังไงครับ1 2 3จำนวนใดลบด้วย
2: 402
0: จำนวนใดลบด้วย402เท่ากับ500แน่นอนว่าเราต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยใช้อะไรเข้ามาช่วยแผนภาพอีกเช่นเคยแน่นอนใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนักเรียนลองช่วยกันคิดซิว่าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเราจะพบเจออะไรได้บ้างที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
5: ์มีเสื้ออยู่402ตัว
0: ได้ไหมได้ไหมช่วยเพื่อนหน่อยใครช่วย

0: เพื่อนได้บ้างนะโมลูกนะโมนะโมสถานการณ์ที่นะโมจะยกตัวอย่างเช่น
1: มีปลาอยู่ในบ่อกี่ตัวยังไม่รู้ครับหาไป402ตัวพรุ่งนี้มาเจอเหลือ500ตัวครับ
0: อ๋อมีปลาอยู่ในบ่อกี่ตัวไม่ทราบใช่ไหมครับและหายไป402ตัวใช่ไหมแต่ปรากฏว่าหายไป402ใช่ไหมแล้วเรามานับใช่ไหมในบ่อปรากฏว่าเหลือ500ตัวนะครับหรือสถานการณ์อื่นล่ะครับสถานการณ์อื่นวันใหม่ลูกวันใหม่
2: มีกระดานอยู่กี่อันไม่ทราบค่ะ
0: อะไรนะขออีกหนึ่งครั้งเสียงดังฟังชัด
2: อันไม่ทราบ
0: กระดานใช่ไหม
2: แต่กระดานหายไป402อันมานับวิธีเหลือ500อันค่ะ
0: อ๋อมีกระดานทั้งหมดอยู่กี่อันไม่ทราบหายไป402อันพอมานับเหลือเท่าไหร่นะอ๋อ500อันนะครับก็ได้เช่นกันนะสถานการณ์อื่นละลูกมีไหมทีทัศน์ลูกทีทัศน์ไม่หายไม่ขายแล้วนะรอบนี้จะเป็นอะไรเอ่ยหายไหม
3: ไม่หาย
0: หายอีกอ่ะไหนลองพูดให้ครูฟังสิลูก
2: มีเข็มขัดลูกเสืออยู่จำนวนใดไม่ทราบหายไป402ครับปรากฏเหลือ500ครับ
0: อ๋อปรากฏว่าอ๋อนับแล้วเหลืออยู่500ใช่ไหมครับก็ได้เช่นกันนะเราจะหาได้อย่างไรว่าตัวตั้งคือจำนวนใดครับตัวไม่ทราบค่านี้เป็นจำนวนใดต้องใช้แผ่นภาพอะไรนะแผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับ partial relationship นะมาดูกันนะครับแสดงว่าส่วนรวมของเราคืออะไรลูกส่วนรวมส่วนรวมของเราคือตัวไม่ทราบค่าถูกไหมเพราะว่าอะไรเหมือนที่เพื่อนบอกอ๋อในบ่อมีปลาอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แสดงว่าต้องเป็นปลาทั้งหมดใช่ป่ะแสดงว่าต้องเป็นจำนวนปลาทั้งหมดใช่ไหมเนาะแล้วหายไปใช่ไหมนโมหายไป402ตัวนะครับแสดงว่าส่วนย่อยคือจำนวนใดครับคือ402กับ500นะเยี่ยมมากนะเราจะหาว่าส่วนย่อยว่าส่วนรวมนะเราจะหาว่าส่วนรวมคือจำนวนใดจะทำยังไงดีครับ400ใครตอบได้บ้างดาเนียลูกดาเนียเราจะหาว่าส่วนรวมคือจำนวนใดจะทำยังไงดี
4: นำส่วนย่อย2ส่วนมารวมกัน
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเด็กๆจำเพลงได้ใช่ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมนั่นหมายความว่าอ๋อถ้าเรานำอะไรบวกกับอะไรจะเท่ากับตัวไม่ทราบค่าลูกนะโมลูกเมื่อสักครู่นี้ดานิเอลบอกแล้วใช่ไหมว่าอ๋อเรานำส่วนย่อย2จำนวนมาบวกกันจะเท่ากับส่วนรวมนั่นหมายความว่านำจำนวนใดบวกจำนวนใดครับ
1: 402บวก500ครับ
0: 402บวก500นั่นเองนะครับนั่นก็คือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจากที่ดาเนียบอกนั่นเองนะครับจะได้ว่า500บวก2 500บวก402เท่ากับจำนวนใดนะได้เท่าไหร่ลูกคิดในใจได้เลยไหมใครคิดในใจได้เลยบ้างทั้งต้นทางและปลายทางเปมี่ลูกเปมี่เปมี่500บวก402เท่ากับจำนวนใดครับ
5: 102ค่ะ
0: 500บวก402นะเป็นการบวกนะ
5: 902ค่ะ
0: 902นะครับเอาประมือเปมี่หน่อย902นะแสดงว่าส่วนรวมนั่นก็คือ902นะเราจึงหาได้แล้วว่าอ๋อตัวไม่ทราบค่านั้นก็คือ902นะครับดังนั้นจึงบอกได้ว่า902ลบด้วย402เท่ากับ500เราจึงตอบ900

502นั่นเองนะยากไหมไม่ยากนะครับข้อถัดไปคุณครูจะให้เราลองคิดสถานการณ์นะครับทุกกลุ่มนะทั้งต้นทางและปลายทางคิดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้และลองใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อหาซิว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้ครับคิดด้วยตนเองขั้นแรกวาดแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนนะวาดก่อนเลยนะก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องทราบก่อนใช่ไหมว่าจำนวนใดคือส่วนรวมจำนวนใดคือส่วนย่อยแน่นอนส่วนย่อยจะต้องมี2จำนวนใช่ไหมครับและวาดเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมออกมาแล้วค่อยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาเพื่อหาคำตอบว่าตัวไม่ทราบค่านั้นคือจำนวนใดนั่นเองนะครับเราก็จะได้คำตอบและอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบด้วยนะเราอาจจะตรวจสอบคำตอบโดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาตรวจคำตอบด้วยนะครับสถานการณ์เดี๋ยวนักเรียนค่อยพูดตอนนำเสนอก็ได้นะไม่ต้องเขียนลงไปนะครับ

ส่วนรวมต้องเป็นอะไรฮะส่วนรวมต้องเป็นอะไรเท่าไหร่ถูกต้องเขียนตามที่ประกรณ์บอกเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ไงแทนภาพแสดงความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยหกร้อยหกสิบหกเป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมดูดีๆนะต้องเป็นอะไรตกผิดตกออกต้องเป็นอะไรหกร้อยแสดงว่าต้องเอา666ลบด้วยอะไรต้องเขียนอะไรก่อนเขียนเพียบเซนลักก่อนสิ666ลบด้วยอะไรเขียนใหญ่ๆตรงนี้ได้ไหมแสดงว่าต้องเอาส่วนรวมทำไมเนี่ยบวกกันเขียนเลยอ่ะ666เป็นส่วนอะไรดูดีๆนะใจยังเปลี่ยนได้เท่าไหร่เร็วหาคำตอบด้วยได้เท่าไหร่เอ่ยลองคิดอีกรอบหนึ่งลองคิดอีกรอบหนึ่งได้เท่าไหร่ล่ะ666ลบด้วย391ต้องมีการกระจายไหมจำนวนใดคือส่วนรวมดูสิดูจากประโยคสัญลักษณ์นี่ดูนี่ดูต้องเป็นอะไรเสร็จหรือยังเอ่ยมีกลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างได้เท่าไหร่แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าเธอก็เขียนได้เลยนะลอกสิ่งที่โจทย์ถามแม่ลอกมาลอกบนกระดานต้องสี่เหลี่ยมแล้วข้างในต้องมีตัวเลขตัวเลขที่เป็นคำตอบของเธอไง275ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆหาบางกลุ่มใกล้เสร็จแล้วนะไหนทำไมทำไม่ได้หรอทำได้ไหมเธอดูว่าไหนคือส่วนรวมก่อน666ก็เขียนลงไป666นะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยลมอื่นล่ะเราคิดสถานการณ์ไว้ด้วยนะกลุ่มที่1คิดสถานการณ์ยังคิดสถานการณ์ด้วยสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นะครับ
ม2เสร็จยังแล้วอะไรเขียนให้ดีๆเขียนให้ชัดเจนเขียนให้ชัดเจนแสดงว่าตัวไม่คาบข้างเราคืออะไรอ่ะเขียนลงไป200ได้เท่าไหร่คำตอบยังไม่ใช่และเราก็เขียนนี่ไงโจทย์ถามอะไรล่ะตัวไม่ทราบไหมเธอก็ลอกลงไปเลยตัวไม่ทราบค่ะเราก็เขียนในกล่องนะอย่าเขียนโจทย์ก่อนเขียนโจทย์

0: เดี๋ยวมาดูกลุ่มที่1กันก่อนเลยวางปากกาวางปากกาวางปากกาแล้วกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูก2คนมาด้านนี้มาลูกกุนมารถเร็วนะสถานการณ์ฟังเพื่อนก่อนวางปากกาประเมิน2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งสถานการณ์ของเราว่ายังไงลูกที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้จำนวนได้บวก391เท่ากับ666ลูก
1: มีแก่อยู่กี่ตัวไม่ทราบซื้อเพิ่มมา300

0: ครับถูกต้องอ่ะแล้วเราจะหาได้ยังไงลูกเขียนแผ่นภาพใช่ไหมเขียนแผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจำนวนใดคือส่วนรวมครับ
1: 666
0: 666คือส่วนรวมใช่ไหมแล้วส่วนย่อยล่ะลูก
1: 391
0: ครับตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมซึ่งเราหาได้แล้วใช่ไหมคือ200อะไร
1: 275
0: หายังไงลูกหายังไง
1: นํา666
0: 666ลบด้วย
1: ลบด้วย391
0: ลบด้วย391เท่ากับ
1: เท่ากับ
0: จำนวนใดก่อนใช่ไหมและเรามาหาค่าได้เป็นเท่าไหร่ลูก
1: 275ค่ะ
0: 275นะ275แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ
1: 275
0: บวก
1: 391
0: เท่ากับ
1: 666ค่ะ
0: เท่ากับ666ดังนั้นจึงตอบได้ว่าจำนวนอะไร
1: จำนวนที่หายไป
0: ตัวไม่ทราบค่าหรือจำนวนแกะใช่มั้ยจำนวนแกะที่ยังไม่ทราบตอนแรกตอนนี้ทราบหรือยังคือ
1: 275ค่ะ
0: 275ตัวนั่นเองนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะอ้าวถัดไปอีกสัก1กลุ่มนะกลุ่มนะกลุ่มที่5ลูกมาตรงนี้5มาสถานการณ์ของเราว่ายังไงที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี
2: ้มีเสื้ออยู่กี่ตัวไม่ทราบครับส่งได้มา391ตัวครับ
0: แล้วยังไงต่อลูก
2: แล้วรวมกันก็ได้666ตัวครับ
0: อ๋อแล้วรวมกันได้666ตัวใช่ไหมครับอ่ะแล้วเราจะหายังไงลูกว่าตอนแรกเรามีเสื้ออยู่กี่ตัวใช้แผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมอะไรคือส่วนรวมลูก
2: 666
0: นะแล้วส่วนย่อยล่ะครับ
2: 391ครับ
0: 391กับ
2: 275
0: อันนี้ก็คือตัวไม่ทราบค่าตอนแรกใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราหาได้ยังไงว่า2ว่าเท่ากับ275ลูก
2: เอา200
0: เอาอะไรเอ่ย
2: นํา666มาลบ
0: ด้วย
2: ลบด้วย391ครับ
0: ลบด้วย391ซึ่งเท่ากับ
2: 275ครับ
0: 275แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคืออะไร
2: 275ครับ
0: แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ
2: 275
0: นะอันนี้ต้องไปแก้ไขนะไปแก้ไขนะครับบวก
2: 391ครับ
0: บวก391เท่ากับ
2: 666ครับ
0: 666นะครับดังนั้นเราจึงได้แล้วว่าตอนแรกเรามีเสื้ออยู่เท่าไหร่ครับ200เท่าไหร
2: ่275ครับ
0: 275นั่นเองนะตรงนี้เราต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแต่ปรับแก้ตรงนี้เล็กน้อยนะอาจจะเขียนสลับกันนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกันนะกลุ่มอื่นนะมาดูที่หน้าจอเลยนะครับจะเห็นว่าโจทย์ข้อที่3นะคุณครูให้คิดสถานการณ์ใช่ไหมครับจำนวนใดบวกด้วย391เท่ากับ666ถ้าเราต้องการที่จะหาตัวไม่ทราบค่าเราสามารถที่จะทำได้อย่างไรครับแน่นอนต้องใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนใดคือส่วนรวมครับกลุ่มที่5จำนวนใดคือส่วนรวมครับวันใหม่จำนวนใดคือส่วนรวม
1: 666ค่ะ
0: 666นั่นเองใช่ไหมครับและส่วนย่อยและลูกกลุ่มที่3ส่วนย่อยคือจำนวนใดบ้างตอบครับ
1: 391
0: กับ

0: 3
1: กับอะไรเอ่ย391กับ
2: สองจำนวนไม่สร้างภาพ
1: ตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะประเมินตะวันหน่อยเยอะมากนะนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่ากับ391นั่นเองนะแสดงว่าเราต้องใช้ความสัมพันธ์ของอะไรมาช่วยในการหานโมลูกต้องใช้ความสัมพันธ์ของอะไร
2: การบวกและการลบครับ
1: ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองนะครับจะได้ว่าอะไรลูกจะได้ว่าใครตอบเป็นครูได้บ้างนักเรียนจะเห็นว่าตอนแรกเราทราบส่วนรวมใช่ไหมแล้วก็ทราบส่วนย่อยจำนวนหนึ่งต้องการหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งถ้าเรานำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งผลลบที่ได้นั่นก็คือส่วนย่อยจำนวนหนึ่งแสดงว่าเราต้องนำอะไรลบด้วยอะไรลบนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดนำตอบหน่อยปลื้มลูก
3: หก
1: ร้อยหกสิบหกหกร้อยหกสิบหกลบด้วย
3: ลบด้วย391ครับ
1: ถูกต้องนะครับ666ลบด้วย391เท่ากับจำนวนใดนั่นเองซึ่งหาผลลบออกมาแล้วนั่นก็คือ
4: 275
1: ทุกกลุ่มได้หาผลลบแล้วถูกไหมนั่นก็คือ275นั่นเองแสดงว่าเราทราบแล้วว่าส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ275นะครับซึ่งเราสามารถอาจจะตรวจสอบได้อีกหนึ่งครั้งโดยการนำส่วนย่อยทั้ง2จำนวนนี้มาบวกกันแล้วดูว่าเท่ากับ666หรือไม่ใช่ไหมดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือ275นะครับ275บวก391เท่ากับ666นะดังนั้นจึงสามารถตอบได้ว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคือ275นะอย่างน้อยกลุ่มที่4ไม่ได้นำเสนอกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่3กลุ่มที่2ก็ต้องบอกสถานการณ์ได้อ่ะเริ่มที่กลุ่มที่2ตอบคุณครูหน่อยสถานการณ์ของเราคืออะไรสถานการณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอีก9ครับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้คือ
5: เราม
1: ีเงินอยู
5: ่ถ้ามีเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะแต่
1: เท่าไหร่ไม่ทราบใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อเอ่ย
5: ได้เพิ่มมา
1: ได้เพิ่มมา
5: 391บาทค่ะ
1: 391บาทแล้วเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่
5: เอามานับอีกทีเราได้เงินเรามีเงินประมาณ666บาท
1: มีเงินทั้งหมดนะ666บาทอ่ะถูกต้องอ่ะประเมินให้กลุ่มที่2หน่อยกลุ่มที่4แล้วลูกกลุ่มที่4สถานการณ์ของเราว่าอย่างไรอัชยพฤกษ
3: ์มีเงินอยู่จำนวนใดไม่ทราบได้เพิ่มมา391บาทได้666บาท
1: มีเงินอยู่จำนวนใดไม่ทราบได้เพิ่มมา391บาทปรากฏว่ามีเงินรวมทั้งหมด
3: 66บาทครับ
1: 666บาทนะครับอ่ะกลุ่มที่3บ้างกลุ่มที่3ลูกแตกต่างจากเพื่อนนะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่4คล้ายกันเลยนะกลุ่มที่3ต้องแตกต่าง
2: ซื้อมีเข็มขัด
1: มีเข็มขัด
2: ไม่ทราบค่ะ
1: ไม่ทราบจำนวนแล้วยังไงต่อ
2: ได้เพิ่มมา391บาท
1: ได้เพิ่มมา391อะไร
2: 91
1: เรามีเข็มขัดอยู่จำนวนใดไม่ทราบและได้เพิ่มมา391อะไรเอ่ย
2: เส้นค่ะ
1: 391เส้นแล้วยังไงต่อครับ
2: ตื่นเช้ามาเจอเข็มขัดได้มา666
1: ต้องไม่ได้มาแล้วต้องเป็นอะไรรวมกันทั้งหมดใช่ไหม

0: มีอยู่เท่าไหร่รวมทั้งหมดแล้ว
1: 666
0: ครับ666นะอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยนะเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะจากที่เด็กๆนะครับได้หาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ดีประโยคสัญลักษณ์การลบก็ดีนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างนะกลุ่มที่1ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
1: การหาผลลบกับผลบวกค่ะ
0: อ๋อเราต้องหาผลลบและผลบวกอะไรอีกลูกกลุ่มที่2ลูกเมื่อสักครู่นี้กลุ่มหนึ่งบอกว่าอ๋อได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาผลลบแล้วก็การหาผลบวกกลุ่มที่2นะครับ
1: ทราบค่าครับตัวไม่ทราบค่าครับ
0: ได้ทราบค่าตัวไม่ทราบค่ากลุ่มที่4แล้วลูก
2: ส่วนย่อยส่วนรวมครับ
0: อ๋อใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมต้องเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อช่วยในการหาตัวไม่ทราบค่ากลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5ได้ความรู้อะไร
3: ตัวไม่ทราบค่าครับ
0: เกี่ยวกับตัวไม่ทราบค่าเราหาได้ยังไงลูก
3: เอาตัวตั้งมาลบด้วย
0: ต้องเขียนเป็นอะไรที่เป็นวงเราเรียกว่าอะไรนะ
3: ส่วนย่อยส่วนรวมครับ
0: เขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมครับกลุ่มที่3แล้วลูกได้ความรู้อะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างเอ่ยได้ความรู้อะไรบ้างใบหมอนลูกใบหมอนได้ความรู้อะไรบ้างนะได้ความรู้อะไรบ้างครับเกี่ยวกับ
1: การ
0: เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ส่วนย่อยส่วนรวม
0: อ๋อส่วนย่อยส่วนรวมนะความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเอามาดูกันนะจะเห็นว่าการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบนะอาจทำได้โดยเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนั่นเองนะแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.17 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th นะครับนักเรียนปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดให้ชัดเจนทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.17 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดนิดนึงนะข้อแรกยองเส้นจับคู่จำนวนที่เป็นคำตอบนะให้เด็กๆนะครับหาว่าตัวไม่ทราบค่านั้นคือจำนวนใดแล้วดูว่าตรงกับจำนวนใดก็โยงเส้นจับคู่นะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะข้อที่2หาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเห็นไหมให้เรามาเติมแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนนะครับและใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนะทำให้ครบทุกข้อนะครับทำเป็นการบ้านนะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ในตอนที่1สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.18 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

จากกลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือน

เสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: จะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ฤทธิ์ผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อแปล

0: ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: ลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นเหรอล้างอักมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้บิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: have lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Good morning, teachers and students who are watching on the RTV too. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร. You can call me Teacher แก้ว. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะ. คุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชร หรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะ.เอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะ ให้เราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพหน้าปกของเรื่องสิคะว่าเกี่ยวกับคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมีสมาชิกในครอบครัวด้วยใช่ไหมเราลองมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งก่อนอื่นครูแก้วมีแผ่นสีแผ่นสีทั้งหมดกี่สีคะเพื่อน
2: ส
1: ี่นะคะนักเรียนอยากจะเลือกแผ่นสีใดนะคะนักเรียนปลายทางช่วยคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเปิดอยากเปิดแผ่นสีไหนก่อนดีคะ
2: แมว
1: ไหนขอยกมือหนึ่งคนอ่ะกลุ่ม5กลุ่มที่5กลุ่มที่5เลือก1สี select a color a color 1สีค่ะลูก
3: yellow
1: yellow yellow สีนี้ใช่ไหมคะให้นักเรียนดูพร้อมๆกันนะคะว่าภาพที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นสีจะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรให้ลองเดาดูนะคะใครสามารถตอบได้แล้วบ้างตอบได้แล้วอ่ะชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ตอบได้ยังถ้ายังไม่ได้อย่าเพิ่งยกมือนะคะอ่ะต่อไปแก้วขอสุ่มเป็นเลขที่5 5 number 5อยู่ไหนเอ่ยยกมืออ่ะเลือก1แผ่นสีเลยค่ะเลือก1แผ่นสีเลยชยกรนักเรียนปลายทางเลือกแผ่นสีไหนดีคะเลขที่5
3: Black ครับ
1: Black Black คือสีนี้ใช่ไหมคะเพื่อนสีอะไรคะ Black สีดำนั่นเองนะคะมีนักเรียนคนใดสามารถตอบได้แล้วบ้างว่าคืออะไร Group 5อ่ะลองค่ะอ๋อกลุ่ม4กลุ่มที่4ลองตอบสิลูก
3: ฟาเธ
1: ออ่ายังไม่ใช่ค่ะต่อไปขอเป็น number 2เลขที่2อยู่ไหนเลือก1สีค่ะเลือก1สีค่ะ
4: brown ครับ
1: brown สีนี้ใช่ไหมคะอ่ะลองเปิดดูเริ่มจะชัดเจนแล้วนะคะและอีก1สีคือสีอะไรคะลูกสีเทาเกรย์เก่งมากค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็นเกี่ยวกับใครบอกใบหน้ากรุ๊ปไหนกรุ๊ป5ประมือให้เพื่อนค่ะเป็นภาพของใบหน้านั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าใบหน้านี้น่าจะเป็นของใครเอ่ยmother ใช่ไหมคะเรามาดูไปพร้อมๆกันในบทเรียนวันนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ appearance จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนต้องคอยติดตามนะคะเอาละค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้คำศัพท์ลักษณะภายนอกของบุคคลได้แสดงว่าเราต้องรู้ลักษณะภายนอกของบุคคลเป็นอย่างไรคะลูกมีผมสั้นผมยาวใช่ไหมคะพูดให้ข้อมูลรูปลักษณ์ภายนอกได้แล้วก็มีความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมในการเรียนรู้นะคะวันนี้มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเป็นทั้งกิจกรรมกลุ่มนะคะแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวให้นักเรียนได้ฝึกทำกันด้วยค่ะแล้วค่ะนักเรียนต่อไปมาดูกิจกรรมนี้กันดีกว่าค่ะมีทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนๆ5ข้อนักเรียนปลายทางรู้สิคะว่ามีกี่ข้อเอ่ยนักเรียนปลายทางเราลองมากิจกรรมนี้ต้องทำยังไงคะเพื่อนๆปลายทางแล้วนักเรียนในห้องเนี่ยล่ะคะต้องทำยังไงคะ
2: โยง
1: โยงเส้นใช่มั้ยคะโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับคำศัพท์รูปภาพกับอะไรนะคะคำศัพท์นั่นเองนะคะจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์เรามาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1เด็กๆคิดว่าน่าจะต้องคู่กับคำศัพท์คำว่าอะไรคะคำว่าใครได้กรุ๊ปไหนได้กรุ๊ปไหนยกมือกรุ๊ป4 ให้นักเรียนนะคะบอกเป็นการสะกดคำศัพท์ออกมาว่าเป็นคำศัพท์คำใดค่ะ
3: ลอง
1: คือคำไหนคะลองสะกดให้แก้วฟังหน่อยค่ะ
3: LONG ลอง
1: คำนี้ใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนในห้องเรียนถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะนักเรียนก็จะได้แบบนี้เลยต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะคะนักเรียนคิดว่าควรจะใช้เป็นคำศัพท์ใดคะกลุ่ม4กลุ่มที่4
3: short
1: คำว่าอะไรนะคะ
3: short
1: คำว่า
3: short
1: คำว่าอะไรนะคะนักเรียนในห้องเรียน
3: short
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางดีมากคำว่า short คือคำนี้ใช่ไหมคะ yes or no
3: no
1: คำนี้ใช่ไหมคะ
3: yes
1: เราลองมาดูกันนะคะใช่ไม่ใช่คะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าควรจะใช้คำศัพท์คำไหนที่มันจะถูกต้องสัมพันธ์กันค่ะนักเรียนปลายทางลองคิดเลยค่ะมีเสียงออกมาแล้วยกมือเลยมั่นใจกรุ๊ป4มีความมั่นใจนะคะน้องทีลองบอกครูแก้วตาสิว่าน่าจะต้องใช้คำไหนคะ
3: tall
1: tall คำไหนคะเพื่อนคำว่า tall คือคำไหนไหนลองสะกดพร้อมกันลูก
2: T-A-L-L
1: เก่งมากค่ะนั่นก็คือสูงใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4ที่4ใครได้ใครได้ขอวันใหม่บ้างได้ไหมลองเปลี่ยนเพื่อนนะคะเพื่อนอยากตอบข้อที่4ต้องตรงกับคำว่าอะไรคะ
3: Fat
1: อีกรอบค่ะลูก
3: Fat
1: Fat Fat คือไหนวันใหม่ลองสะกดให้ครูแก้วตาฟังหน่อย
3: F A T Fat
1: เก่งมากค่ะปรบมือเพื่อนค่ะคำว่า Fat นั่นเองนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อนักเรียนลองพูดพร้อมกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเหลืออีกหนึ่งข้อ

0: ข้อค่ะอะไรนะคะดีมากค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำไหนคะคำนี้ใช่ไหมคะเด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะ
1: thin
0: ก็คือผอมใช่ไหมคะผอมบางนั่นเองนักเรียนเราลองมาอ่านคำศัพท์อีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มเลยค่ะ
2: ล
0: อง
2: ช
0: อตTall
2: Fat
0: ดีมากค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราเป็นอย่างไรคะเรียนหรือยังลูก
2: เร
0: ียนแล้วเป็นการทบทวนคำศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งจะมีการนำคำศัพท์เหล่านี้มาใช้ในบทเรียนของเราด้วยนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะเน้นย้ำนักเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนเรามาดูที่ภาพที่ครูแก้วจะมานำเสนอนั่นเองเด็กๆให้เด็กๆลองดูความแตกต่างของมีเด็กผู้หญิงกี่คนคะเพื่อน2คนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางลองสังเกตสิว่าเด็กผู้หญิง2คนนี้เขาแตกต่างกันตรงไหนให้นักเรียนปลายทางลองบอกนะคะแล้วก็ฝากครูปลายทางลองฟังคำตอบนะคะว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างอ่ะครูแก้วขอสุ่มขอกรุ๊ปวันก่อนกลุ่มที่1นะอ่ะลองกลุ่มที่1แตกต่างกันอย่างไรคะ
3: ที่ผมค่ะ
0: แตกต่างกันที่ทรงผมใช่ไหมคะทรงผมเป็นอย่างไรดาเนีย
3: มีผมสั้นกับผมยาว
0: ผมสั้นกับผมยาวในกลุ่มไหนมีความเห็นแตกต่างอ่ะกลุ่ม4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองบอกความแตกต่างสิลูก
4: เสื้อครับ
0: เสื้อสีเสื้อใช่ไหมคะมีความเห็นอย่างอื่นอีกไหมเด็กๆเราลองมาดูกันนะคะวันนี้จุดประสงค์ของเราก็คือบอกรูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกของผู้หญิงทั้งสองคนนี้เป็นอย่างไรคะมีผมที่สั้นกับผมที่ยาวนั่นเองนะคะดีมากเพราะฉะนั้นคำนี้คนนี้เราก็ผมสั้นเราจะใช้คำว่าอะไรคะไหนใครสามารถพูดได้บ้างกลุ่มที่4ช่วยคุณครูหน่อยค่ะน้องทีนะคะลองดูที่คำศัพท์คำนี้และเพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะว่าใช่หรือไม่ค่ะ
5: short hair
0: เด็กๆไม่เป็นไรนะคะผมสั้นเราจะใช้คำว่า short hair
2: short hair
0: short hair
2: short hair
0: ผมสั้นใช่ไหมคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนดูอีกรอบนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางอย่าลืมที่จะจดคำศัพท์ลงในสมุดของตนเองด้วยนะคะต่อไปเด็กๆคำว่า shortshot ตรงข้ามกับคำว่าอะไรสามารถบอกดีมากไหนขอฟังหนึ่งกลุ่มกลุ่มไหนสามารถตอบได้กลุ่ม4กลุ่มที่4เด็กๆลองฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่4นะคะว่าเพื่อนสามารถบอกได้หรือไม่ค่ะ
5: long hair
0: อีกรอบค่ะ
5: long hair
0: เก่งมากประมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะแล้วก็มีการขึ้นเสียงสูงที่คำว่าอะไรด้วยคะคำว่าอะไรนะน้องทีร้องใช่ไหมคะร้องแห่ดีมากเด็กๆลองพูดอีกรอบค่ะ
2: ร้องแห่อ
0: ีกรอบค่ะ
2: ร้องแห่
0: ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปจะเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มไหนกลุ่ม4ใช่ไหมคะดีมากค่ะแล้วก็มีกลุ่มไหนอีกบ้างนะกลุ่ม5แล้วก็มีกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนนะกลุ่มที่1นั่นเองนะคะดีมากต่อไปค่ะเพื่อนมาสังเกตอีก2ภาพดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเนี่ยใครบอกความแตกต่างได้บ้างคราวนี้ผมสั้นกับผมยาวเหมือนเดิมใช่ไหมเราจะต้องมีคำศัพท์ใหม่อีก
6: หนังสือ
0: รูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างไรคะลองสังเกตที่ผมวันนี้โฟกัสที่ผมวันนี้สังเกตที่ผมกลุ่มที่2กลุ่มที่2ลองฟังเพื่อนกลุ่มที่2ตอบนะคะลองตอบเลยค่ะว่าน่าจะแตกต่างกันตรงไหนคะลูก
3: ใบหน้าค่ะ
0: ใบหน้าตรงไหนอีกตรงไหนอีกส่วนใดอีกกลุ่มที่5ใช่ไหมคะเจดากลุ่มที่4โอเคลูก

0: ที่4น้องตอบตอบสิลูกเกี่ยวกับผมอีกแล้วมันเป็นยังไง
1: ผมอยากกับผมตรง
0: แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมอ่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ผมติดกิฟต์ผมเป็นยังไงผมเขาสีอะไรลูก
2: ดำ
0: ผมสีดำกับผมสีอะไรคะสีน้ำตาลนั่นเองไหนใครสามารถบอกได้บ้างเป็นภาษาอังกฤษแสดงว่าคำศัพท์จะต้องมีคำว่า black กับคำว่า brown อยู่ด้วยใช่ไหมคะน้องทีลองตอบกลุ่มที่4ลองตอบสิลูก
2: black hair
0: black hair เราลองมาดูกันนะคะแล้วอีกหนึ่งคำล่ะคะ
2: brown hair
0: เราลองมาดูคำตอบกันนะคะใช่ไม่ใช่คะเพื่อนใช่นะคะน้องทีบอกอีกรอบค่ะ
2: black hair
0: black hair
2: black hair
0: นักเรียนพูดพร้อมกันทุกคนค่ะ black hair
3: black hair
0: black hair นักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะ
2: black hair
0: very good ต่อไปนะคะคำนี้ค่ะเพื่อนน้องทีลองพูดหน่อยลองพูดให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยสิคะ
2: brown hair
0: อีกรอบค่ะ
2: brown hair
0: เก่งมากนะคะก็จะได้คำว่าอะไรนะคะเพื่อนเพื่อน
3: brown hair
0: brown hair
3: brown hair
0: ผมสีอะไรคะ
3: น้ำตาล
0: สีน้ำตาลนั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มใดจะได้หัวใจไปคะ group 4นั่นเองนะคะต่อไปมาดูคนนี้บ้างค่ะเป็นอย่างไรลองสังเกตสิคะวันนี้ให้สังเกตเกี่ยวกับทรงอะไรทรงผมกรุ๊ป4กรุ๊ป4ขอเป็นคนอื่นในกลุ่มบ้างลองจักรพรรดิลองตอบให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจักรพรรดิลองบอกสิลูกว่าเป็นใครคะท่านนี้เป็นใครคะลูกแกรนอะไรเอ่ย
3: แกรนด์ฟาเธอร์
0: คุณปู่หรือว่าคุณตานั่นเองนะคะเขาเป็นยังไงเขามีทรงผมเขามีผมที่สีอะไรคะ
2: white hair
0: white hair อีกครั้งค่ะลูกในภาษาอังกฤษถ้าใช้กันทั่วไปเราจะใช้คำว่าอะไรผมที่จากสีดำใช่ไหมคะผมจากสีดำเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะเปลี่ยนเป็นสีขาวเราจะใช้สีอะไรคะลูกสีอะไรคะสีเทาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยไหนใครลองผสมกันจะได้เป็นคำว่าดาเนียกรุ๊ปวันลองตอบ
2: gray hair
0: อีกรอบค่ะ
2: gray hair
0: gray hair ใช่ไม่ใช่ใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยกดไลค์ดีมากนะคะเอามือลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นคำว่าอะไรคะเพื่อน
3: gray hair
0: อีกรอบค่ะ
3: gray hair
0: gray hair
3: gray hair
0: ดีมากนะคะเพราะอะไรเราถึงใช้คำว่า gray คะลูกเพราะว่าผมมันเกิดการเป็นยังไงคะเปลี่ยนสีใช่ไหมคะจากสีดำคุณปู่คุณตามีผมสีดำแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสีขาวใช่ไหมคะทั่วไปนะคะเราก็จะใช้คำว่าพูดอีกรอบค่ะ
3: gray hair
0: gray hair
3: gray hair
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้ไปคะกลุ่มที่เท่าไหร
3: ่
0: กลุ่มที่1นั่นเองนะคะต่อไปมาดูอีกแล้ว2คนนี้คุ้นๆไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางคุ้นๆไหมคะคำศัพท์ก่อนหน้านี้เราจะใช้คำว่าอะไรนะคะลูก black hair กับผมสีดำเหมือนกันเลยเปลี่ยนสีผมแล้วลองดูสิคะว่าแตกต่างกันตรงไหนกลุ่มที่5กลุ่มที่5วันนี้ให้สังเกตทรงผมกันกลุ่มที่5ลองสังเกตสิคะว่าเขาเป็นยังไงผมเป็นยังไงคะลองค่ะลองนันทวัฒน์ลองสังเกตความแตกต่างผมสีดำเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงไหนคะ
2: ผมสั้นกับผมยาวครับ
0: ผมสั้นกับผมยาว

0: แล้วก็มีสีดำใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้คำศัพท์คำว่าอะไรก่อนคะ
1: Shop
0: อีกรอบค่ะ
1: Shop black hair
0: ดีมากค่ะก็จะได้คำว่า short black hair
1: short black hair
0: short black hair
1: short black hair
0: ผมสั้นที่มีสีอะไรคะผมสั้นสีดำนั่นเองเด็กๆลองพูดอีกรอบค่ะ
1: Short black hair
0: อีกรอบค่ะ
1: Short black hair
0: ดีมากค่ะและอีกหนึ่งคำอ่ะกลุ่มที่สามวันนี้กลุ่มที่สามเริ่มมาแล้วนะคะจะต้องตรงข้ามกับคำนี้ใช่ไหมคะจะต้องตรงข้ามกับภาพนี้จะได้ว่าอย่างไรคะ
2: Long black hair
0: อีกรอบค่ะ again please
2: Long black hair
0: ดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะก็จะได้คำว่า long black hair
1: long black hair
0: long black hair
1: long black hair
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนบ้างที่จะได้หัวใจไปคะกลุ่มที่3และกลุ่มที่5นั่นเองนะคะกลุ่มที่3และกลุ่มที่5นั่นเองค่ะเด็กๆขอกันอีกหนึ่งรอบผมสั้นสีดำจะได้ว่า
1: short black hair
0: again please
1: short black hair
0: นักเรียนปลายทางลองพูดหน่อยค่ะ
1: short black hair
0: ดีมากนะคะมีเพื่อนช่วยด้วยต่อไปอีกหนึ่งภาพค่ะ
1: long black hair
0: long black hair
1: long black hair
0: ผมยาวสีอะไรลูกสีดำนั่นเองนะคะไหนใครมีผมที่เป็น long black hair บางยกมือสิลูกยกมือผมยาวสีดำส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะในห้องนี้ในนักเรียนปลายทางคนไหนมีผมแบบ long black hair ผมยาวสีดำดีมากคุณครูปลายทางลองสังเกตนะคะแล้วถ้าผมสั้นสีดำล่ะคะไหนใครมีผมแบบ short black hair short black hair short black hairดีมากนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนนี้นะคะเอามือลงได้ค่ะต่อไปค่ะเพื่อนมาดูภาพนี้กันค่ะใครได้คำศัพท์แล้วใครพอจับทางได้แล้วบ้างสังเกตผู้หญิงสองท่านนี้เป็นอย่างไรนันทวัฒน์ลองค่ะนันทวัฒน์ลองนะคะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะผมสีน้ำตาลเหมือนกันเลยแต่แตกต่างอย่างไรอ่ะเริ่มค่ะ
3: ผมสั้นกับผมยาว
0: ผมสั้นกับผมยาวผมสั้นเราก็จะขึ้นต้นว่าอะไรคะลูก short
3: short
0: ตามด้วยอะไรเอ่ย
3: บะ
0: สี short brown
3: hair
0: นันทวัฒน์เราตอบอีกครั้งค่ะ
3: short brown hair
0: short brown hair
3: short brown hair
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะและนันทวัฒน์ครูแก้วขออีกหนึ่งคำตรงข้ามการขอนันทวัฒน์ขอนันทวัฒน์ก่อนนะตรงข้ามกับ short คือคำว่า
3: long
0: long
3: brown hair
0: อีกรอบชัดๆค่ะลูก
3: long brown hair
0: ดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะก็จะได้คำว่าอะไรนะคะเพื่อนเพื่อน
1: long brown hair อ
0: ีกรอบค่ะดีมากนะคะไหนคุณแม่ใครมีผมแบบ long brown hair บ้างพี่ผมสีน้ำตาลยาวเลยดีมากนะคะต่อไปค่ะเพื่อนต่อไปมาดูภาพ2ภาพนี้นะคะเป็น grandfather กับ grandmother ใช่ไหมคะใครได้บ้างกลุ่ม1ดาเนียกลุ่มดาเนียนะคะลองดูภาพภาพ2ภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรมาดูขอเป็นคุณปู่ท่านนี้ก่อนค่ะจะได้เป็นสังเกตที่สีผมกันวันนี้จะได้เป็นอย่างไรคะ
4: short gray hair
0: short gray hair ปรบมือให้เพื่อนค่ะขอดาเนียอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งคำเป็นคุณย่าท่านนี้ค่ะคุณย่าท่านนี้มีผมเป็นอย่างไร
4: ยาวค่ะ
0: ผมยาวสีเป็นยังไงเป็นเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมคะต้องใช้คำว่าอะไรคะ
4: long gray hair
0: อีกรอบดังๆค่ะ
4: long gray hair
0: อีกรอบค่ะ
4: long gray hair
0: ดีมากค่ะก็จะได้คำว่า long gray hair
1: long gray hair
0: ดีมากค่ะต่อไปนะคะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูที่ภาพนี้ค่ะ everyone look at the picture look at the picture ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรใครได้ชื่อว่าชื่อว่าแอนนั่นเองนะคะแอนมีรูปร่างอย่างไรรูปลักษณ์ภายนอกอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางลองสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะมีรูปร่างที่สูงใช่ไหมใครจำได้บ้างถ้าจะบอกว่าเธอมีรูปร่างสูงต้องใช้คำว่าอะไรน้องทีน้องทีมาฟังเพื่อนตอบดีกว่าต้องใช้ว่าไงคะ
5: she is tall
0: ใช่ไม่ใช่ดีมากนะคะซึ่งในที่นี้เป็นใครคะแอนนั่นเองนะคะก็จะได้ประโยคอย่างไรน้องที่พูดอีกรอบค่ะ
5: Ann is tall
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสำเนียงดีมากเลยนะคะและอีกหนึ่งประโยคเด็กๆและอีกหนึ่งประโยควันนี้ต้องเกี่ยวกับอะไรคะทรงผมใช่ไหมคะเด็กๆประโยคนี้เลยค่ะน้องที่อยากลองไหมคะอยากลองตอบนะคะคำว่า she แทนใครเอ่ยเพื่อนแทนใครคะ
1: แทน
0: แอนนั่นเองน้องที่ลองพูดประโยคนี้เพื่อนๆในห้องเรียนจะต้องตั้งใจฟังนะคะลองพูดเลยค่ะ
5: she has got short black hair
0: ดีมากขออีกหนึ่งรอบแบบลื่นไหลเลยค่ะ
5: She has got short black hair.
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า She has got short black hair. She has got short black hair. อีกรอบนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า She has got short black hair. เธอมีผมสีอะไรคะเธอมีผมสั้นสีดำนั่นเองนะคะฝากครูปลายทางช่วยจดประโยคนี้ลงบนกระดานด้วยค่ะเด็กๆขอทบทวนเมื่อสักครู่มีกลุ่มใดบ้างที่จะต้องได้หัวใจไปคะกลุ่มโฟกลุ่มโฟใช่ไหมคะและกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่1นั่นเองนะคะดังนี้เลยต่อไปนักเรียนมาดูคนนี้ดีกว่าค่ะชื่ออะไรเขาชื่ออะไรหนึ่งพยางค์มีแค่หนึ่งพยางค์นักเรียนปลายทางดีมากเจนนั่นเองเจนมีรูปร่างอย่างไรเจน is ใครได้บ้างเจน is เป็นอย่างไรคะเป็นการทบทวนประโยคนี้เคยเรียนแล้วไมกี้ลองตอบหน่อยกรุ๊ปถูกกลุ่มที่สองเพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะคะลองพูดเลยค่ะ
5: Jane is short
0: ประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรนะคะ
5: Jane is short
0: น้องทีลองเน้นย้ำประโยคของเพื่อนให้ฟังหน่อยค่ะ
5: Jane is short
0: เก่งมากอีกหนึ่งรอบค่ะ
5: Jane is short
0: เก่งมากลองพูดตามเพื่อนเลยค่ะ
1: Jane is short
0: อีกรอบค่ะ
1: Jane is short.
0: ให้พูดคำว่า is เบาๆนะคะและอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่าอย่างไร Jane คือผู้หญิงต้องใช้สรรพนามคือใครคะ
1: She
0: has got อะไรเอ่ย She has got
1: She has
0: ใครได้บ้างกลุ่ม4กลุ่มที่4เพื่อนๆมาฟังคำตอบของกลุ่มที่4ดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะลองตอบดูค่ะ
5: She had got black hair
0: ลองมาดูกันดีกว่านะคะนักเรียนลองสังเกตเจนนะคะว่าเป็นอย่างไรลองดูเจนมีรูปร่างเจนมีผมเป็นอย่างไรคะก่อนอื่นเลยสั้นหรือยาวสั้นหรือยาวยาวสีอะไรคะ
1: สีน
0: ้
1: ำตาล
0: อีกหนึ่งครั้งใครสามารถตอบได้น้องทีขอแก้เพื่อนๆลองฟังนะคะจะได้ว่า
5: She has got long brown hair
0: อีกรอบลูก
5: She has got long brown hair
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะ เด็กๆเราลองมาพูดประโยคนะคะไปพร้อมๆกันนะคะ Everyone repeat after me. Repeat after me. Hair.

0: brown hair.
1: Long brown hair.
0: Got long brown hair.
1: Has got long brown hair.
0: She has got long brown hair.
1: She has got long brown hair.
0: อีกรอบค่ะ
1: She has got long brown hair.
0: ดีมากค่ะต่อไปต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะใครคะคนนี้ชื่ออะไรชื่อว่าอะไรน้องทีช่วยหน่อยชื่อว่า
2: จอน
0: ชื่อว่าจอนนั่นเองใครสามารถบอกได้บ้างว่าจอนมีรูปร่างเป็นอย่างไรสูงเพราะฉะนั้นประโยคที่ได้ก็จะได้ว่าสูงและเป็นอย่างไรด้วยผอมใช่ไหมคะขอเป็นคำว่าผอมอะวันนี้น้องทีมาแรงแสดงว่าเป็นยังไงคะตื่นตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะอะประโยคจะได้ว่าอย่างไร
2: John is thin
0: อีกรอบค่ะอีกรอบค่ะ
2: John is thin
0: อะนักเรียนลองพูดตามเพื่อนค่ะ
1: John is thin
0: อะประโยคก็จะได้ว่า John is thin
1: John is thin
0: อีกรอบค่ะ John is thin
1: John is thin
0: John is thin
1: John is thin
0: John มีรูปร่างเป็นอย่างไรคะ
1: ห
0: อมใช่ไหมคะหอมใช่ไหมคะอ่ะอีกหนึ่งประโยคเด็กๆลองคิดสิว่าจะต้องใช้คำสรรพนามว่าอย่างไรอ่ะลองคิดก่อนเด็กๆลองคิดก่อนจะต้องใช้ขึ้นต้นว่า she หรือว่า he คะ
1: he
0: ต้องเป็น he อะไรเอ่ย he has got อะไรคะอ่ะน้องทีอยากตอบอ่ะลองตัวแทนกลุ่มที่4นะคะจะได้ว่าอย่างไรคะ
2: He has got short gray hair
0: ใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยบ้างกดไลค์หน่อยเร็วนักเรียนปลายทางได้ยินคำตอบของเพื่อนเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยลองกดไลค์หน่อยค่ะเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคว่าอย่างไรคะเราก็จะได้ประโยคว่า He has got short gray hairHe has got short gray hair. เขามีผมที่ผมสั้นสีเก่งมากนะคะต่อไปเด็กๆต่อไปมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้บ้างค่ะมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ครูแก้วจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมกลุ่มก่อนค่ะทำกิจกรรมกลุ่มก่อนนะคะเป็นการเรียงคำนะคะเรียงคำต่างๆให้เป็นประโยคซึ่งในห้องนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นกี่กลุ่มคะเพื่อนๆ5กลุ่มนะคะฝากครูปลายทางนะคะดูแลการจับกลุ่มของนักเรียนด้วยนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเดี่ยวนั่นเองเป็นอะไรนะคะเรามาติดตามกันได้เลยนะคะมาดูกิจกรรมกลุ่มกันก่อนนะคะเด็กๆกิจกรรมกลุ่มนะคะคุณครูแก้วตานะคะก็ได้ตัดนะคะตัดประโยคคำเป็นคำนะคะไว้ให้แล้วนะคะขอดูตัวอย่างนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแถบประโยคที่จะต้องครูปลายทางนะคะจะต้องตัดแล้วก็เตรียมให้นักเรียนนะคะก็จะได้เป็นส่วนเล็กๆนะคะจะได้เป็นส่วนเล็กๆในลักษณะแบบนี้จะต้องใช้อะไรตัดคะเพื่อนๆจะต้องไกลนะคะตัดนะคะให้เป็นส่วนๆแบบนี้นะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นข้อที่1นะคะนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะต้องเรียงนะคะเรียงให้เป็นประโยคซึ่งเรียงให้เป็นประโยคนะคะแล้วก็จะต้องนำมาแปะในกระดาษแผ่นนี้นะคะนักเรียนในห้องนี้นะคะจะต้องเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะแล้วก็นำมาแปะในกระดาษแผ่นนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหรือกลุ่มหรือเดี่ยวคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยวคะ
3: กิจกรรมกลุ่ม
0: เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเป็นอย่างไรทุกคนต้องเป็นอย่างไรทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะซึ่งเด็กๆกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยก่อนให้เด็กๆยกมือขึ้นนะคะให้เด็กๆยกมือขึ้นและมีกิจกรรมนี้มีคะแนนความสามัคคีมีคะแนนความสามัคคีกลุ่มไหนเรียบร้อยนะคะและเสร็จเรียบร้อยก่อนกลุ่มอื่นๆเลยก็จะได้อะไรไปนั่นเองได้หัวใจไปนั่นเองนะคะแล้วมาดูนะคะเพราะฉะนั้นประโยคแรกจะสามารถเรียงได้แบบนี้เลยนะคะอย่างเช่นประโยคแรกนะคะก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อน Dan is fat Dan is fat และอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยค

ก็จะได้ว่า he has got short gray hair he has got short gray hair แต่ละข้อนะคะจะมีกี่ประโยคคะเพื่อนแต่ละข้อจะมีกี่ประโยคคะเพื่อนสองประโยคนั่นเองให้นักเรียนนะคะเรียงให้ถูกต้องโดยขึ้นต้นอย่างไรก่อน

0: คุณครูแก้วตานะคะได้แจกไว้ให้ในแต่ละกลุ่มแล้วนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะ5ข้อนั่นเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มได้เลยค่ะแผ่นนี้มีกาวอยู่ด้านหลังแล้วนะครูแก้วติดกาวสองหน้าแบบบางไว้ให้แล้วนะคะห้ามหายเด็กๆถ้าหายสักหนึ่งส่วนเป็นยังไงประโยคสมบูรณ์ไหมคะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะต้องดูแลของแต่ละกลุ่มให้ดีๆนะคะดูแลให้ดีๆเลยค่ะจะต้องช่วยกันใช่ไหมคะจะต้องช่วยกันมีกาวอยู่ด้านหลังนะคะทำได้ไหมเอ่ยห้ามหล่นแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหล่นเป็นยังไงประโยคจะไม่สมบูรณ์เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะก็จะมีแนวคิดและวิธีการวางแผนที่แตกต่างกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูเด็กๆด้วยนะคะว่าสามารถทำได้หรือไม่ค่ะว่าสามารถทำได้หรือไม่กิจกรรมนี้สุภัสราคิดว่ายากไหมคะยากไหมคะไหนมองกล้องบอกเพื่อนปลายทางหน่อยกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะ
0: ไม่ยากนะคะดีมากค่ะเด็กๆจะต้องช่วยกันนะคะช่วยกัน
2: ตอนนี้มันยังไม่ผ
0: ลประกอบเป็นอย่างไรมี5ข้อใครจะแปะหรือว่าเราจะเรียงไว้ก่อนไหมแล้วค่อยแปะทีเดียวไหมเผื่อผิดไหมคะเผื่อผิดไหมคะอย่าเพิ่งแกะก่อนดีไหมคะเราลองเอามาเรียงตั้งวางก่อนดีไหมคะเราลองเอามาจัดวางก่อนนะคะเด็กๆลองดูนะเด็กๆจะแปะกาวเลยก็ได้หรือว่าเด็กๆจะลองเอามาเป็นยังไงก่อนลองเอามาตั้งก่อนไหมคะลองเอามาตั้งเรียงไว้ก่อนไหมคะเดนไตรจะต้องเป็นอย่างไรเพราะเป็นกิจกรรมกลุ่มต้องเป็นยังไงคะลองเอามาตั้งไว้ก่อนไหมลองเอามาตั้งไว้ก่อนไหมประโยคถัดไปประโยคถัดไปได้ได้จะต้องช่วยกันนะคะจะต้องช่วยกันในแต่ละกลุ่มนะ
3: แบ่งแล้วว
0: ่
3: าหน
0: ู
3: ทำข้อ
0: ลองแบ่งกันใครทำข้อ1ใครทำข้อ2ลองแบ่งกันนะคะช่วยเพื่อนต้องทำทุกคนต้องทำทุกคนจ้ะช่วยค่ะช่วยค่ะช่วยค่ะMary is อะไรเอ่ย Mary is อันนี้ข้อ1ใช่ไหมไม่เข้าพวก Mary is อะไรเหลืออีก1หาอีก1ซีอยู่ตรง Mary is นี่ไง Mary is thin ใช่ไหมคะ Mary is thin ต่อไปประโยคถัดไปต้องเป็นประโยคอะไร She อะไรเอ่ย She has got short brown hair ได้แล้วข้อ3นำไปติดเลยค่ะให้เพื่อนติดเลยติดให้ตรงข้อนะเด็กๆติดให้ตรงข้อนะคะการ์ตูนเอามาวางตรงกลางเด็กๆ เป็นอย่างไรไหนข้อที่1กลุ่มนี้ยังไม่ได้เลยเด็กๆลองแบ่งกันเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าแต่ละคำจะมีตัวเลขให้อยู่ใช่ไหมคะจะมีตัวเลขให้อยู่เด็กๆลองเอามาแยกสิคนนี้ทำข้อ1คนนี้ทำข้อ2คนนี้ทำข้อ2คนนี้ทำข้อ3คนนี้ทำข้อไหนคะทำข้อ4หนูก็หาเลข4ก่อนค่ะเลข4อยู่ไหนง่ายขึ้นไหมคะง่ายขึ้นไหมคะเด็กๆจะต้องรู้จักการวางแผนในแต่ละกลุ่มนะคะลองหาอีกซีมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านี่ไงใช่ไหมคะ

0: ใช่ไหมเอ่ยต้องขึ้นต้นด้วยชื่อคนก่อนใช่ไหมเอ่ยต้องขึ้นต้นด้วยชื่อคนก่อนใช่ไหมคะในกรุ๊ปไหนที่เสร็จข้อที่1แล้วบ้างใครได้ข้อ1แล้วมีกรุ๊ป5กรุ๊ป1กรุ๊ป4นักเรียนปลายทางถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วคะกลุ่มใดถึงข้อ1ใครเสร็จข้อ2แล้วบ้างข้อ3ล่ะคะข้อ3แล้วเก่งมากค่ะตั้งใจนะคะเด็กๆจะทำได้แน่นอนค่ะ
1: ตอนนี้ไปไหนแล้วไปไหน
0: เธอดูจิตติพัทแสดงว่าเป็นอย่างไรแสดงว่าเป็นอย่างไรมีการวางแผนเด็กๆลองนำมาต่อก่อนสิคะเด็กๆลองนำมาต่อก่อนว่ามันจะได้หรือไม่เรายังไม่ต้องแกะก่อนก็ได้ไหมคะเราลองเอามาเรียงให้เป็นประโยคก่อน
1: ไม่ใช
0: ่บอกว่ายังไงเรายังไม่ต้องแกะก่อนใช่ไหมถ้าเรายังไม่มั่นใจขึ้นต้นต้องเป็นชื่ออะไรก่อนคะชื่ออะไรไหนTom is อะไร Tom is อะไร
1: ชื่อมันไม่มีเลยชื่อมันไม่ต้อง
0: ได้หรือยังนี่ไง Mary ตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหม Mary is ตินต่อไปประโยคถัดไปอะไรเอ่ย She has got short brown hair ได้แล้ว1ข้อTom is short. He has got อะไร short hair and big eye ได้แล้วเห็นไหมไม่ยากเลย easy ง่ายๆเป็นยังไงได้แล้วเป็นยังไงแปะเลยแปะเลยค่ะแปะเลยไหนดูซิ Susan is อะไรข้อ 4ดูซิ Susan is อะไรSusan is short ใช่ไหมต่อไป she has got short gray hair นี่ไงได้แล้วข้อ4อ่ะข้อ1ลองดูซิอะไรใช่ไม่ใช่ต้องขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนต้องขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนต้องขึ้นต้นด้วยชื่อคนใช่ไหมแปะเลยได้ยังเร่งมือแอนคือต้องจบประโยคใช่ไหมคะลองสลับกันซิลองสลับกันลองสลับดูได้ไหมเร่งมือไหนข้อ3ต้องเอามาเรียงซิเอามาเรียงหนูก็ทำข้อ4สิลูกข้อ4กับข้อ5แบ่งกันแบ่งงานกันหนูทำข้อ5หนูทำข้อ4ทำ Mary is thin ใช่ไหมดีมากต่อไปเลยเรียงเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: ที่4
0: ใส่เลยเติมลงไปได้ยังนี่ไงแปะข้อ4เลยแปะข้อ4ก่อนเพราะข้อ4ถูกต้องแปะข้อ4
2: ต้องแปะอันไหนก่อนระหว่างแป๊บกับอันนี
0: ้เราเรียนแล้วนี่แปะข้อ4ค่ะแปะข้อ4เลยค่ะไหนกรุ๊ปไหนเสร็จแล้วกรุ๊ป5ใช่ไหมนักเรียนตอนนี้เราได้กลุ่มที่เป็นอย่างไรเสร็จเรียบร้อย1กลุ่มแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะคุณครูปลายทางจะต้องเดินดูนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะแปะได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะไหนวันใหม่เราโชว์กล้องสิเพื่อนๆปลายทางช่วยตรวจสอบให้ครูแก้วตาหน่อยว่าถูกต้องไหมเพื่อนๆปลายทางลองตรวจสอบให้ดูหน่อยค่ะเป็นอย่างไรเนี่ยกลุ่ม5มั่นใจไหมคะกลุ่มที่5มั่นใจไหมคะ
1: ม
0: ั่นใจนะคะอย่างแก้วขอดูหน่อยสิคะวันใหม่ใช้ดินสอเขียนกลุ่มที่5ตรงนี้

0: ทีนะคะให้เวลาเพิ่มอีก3นาทีเร่งมือเลยค่ะเร่งมือเลยนะคะได้มั้ยเอ่ยได้มั้ยเอ่ยได้มั้ยเอ่ยเดี๋ยวจะมาร่วมเฉลยพร้อมกันอะไรนะอะไรนะคะเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรใช
1: ่คุณให้หนูเรียนให้แล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งคุณไม่ทำ
0: เร่งมือเร่งมือดูดีดีIs อะไรข้อที่4อยู่ไหนมีข้อที่4ไหม Susan is short She has got อะไรเอ่ยแก้สีแก้สีแก้สีแก้สี Dan is Dan is อะไร Dan is อะไรข้อที่1 Dan is fat แก่สิคะแล้วก็แปะ He has got He has got อะไรแปะยังไงแปะยังไงแปะยังไงแปะให้ดีในกรุ๊ปไหนเสร็จเพิ่มเติมบ้างอ่ะกรุ๊ป1มั่นใจไหมมั่นใจไหมคะ
1: เดี๋ยวจะเป็นตัวเก็บขยะ
0: Susan is short She has got จะต้องสลับกันใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆเด็กๆวางมือค่ะวางมือจากกิจกรรมนี้ค่ะขอตัวแทนกรุ๊ป5ขอตัวแทนกรุ๊ป5 please come to the front มีกรุ๊ปไหนเสร็จแล้วบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างอ่ะเด็กๆเราลองมาดูนะคะมาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะกับกิจกรรมนี้โดยมีกลุ่มที่5เป็นตัวแทนด้วยมาเลยค่ะขอ2คน2คนออกมาเลยเด็กๆขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมืออย่างจริงใจให้เพื่อนมาคราวนี้เด็กๆตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะสายตาของนักเรียนจะต้องอยู่ที่ใครสายตาของนักเรียนจะต้องอยู่ที่ใครอยู่ที่เพื่อนนะคะอ่ะดีมากแล้วขยับมาอีกสักนิดนึงค่ะดีมากนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่1กันข้อที่1เราได้เฉลยไปแล้วใช่ไหมคะข้อที่1นะคะประโยคจะขยับมาอีกนิดนึงค่ะประโยคจะได้ว่าอย่างไรนะคะเด็กๆลองอ่านพร้อมกันอีกรอบค่ะ Dan is fat
2: Dan is fat
0: อีก1ประโยคค่ะจะได้ว่าอย่างไรคะ He has got short gray hair ดีมากนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะเรามาดูข้อ2กันดีกว่าค่ะข้อ2แดนไตรจะได้ว่าอย่างไรนักเรียนลองมาดูของแดนไตรกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆปลายทางลองตรวจสอบนะคะว่ากลุ่มที่5แปะได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแดนไตรลองพูดเลยค่ะแดนไตรได้ว่าอย่างไร Tom is shortพูดเลยค่ะ
3: Tom is short
0: Tom is short
3: Tom is short
0: และอีกหนึ่งประโยคค่ะอีกหนึ่งประโยคอย่างไรเด็กๆลองดูนะคะว่าใช่หรือไม่ลองดูว่าใช่หรือไม่และอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ว่า He has got short hair and big ears เด็กๆดูนะคะในข้อนี้ใครที่สามารถเรียงได้ถูกต้องแบบนี้มีกรุ๊ป4กรุ๊ปไหนอีกกรุ๊ป1ดีมากกลุ่มที่3ใช่ไหมกรุ๊ป3กรุ๊ป2เก่งมากและนักเรียนปลายทางข้อที่2ทำได้ไหมคะดีมากค่ะต่อไปมาดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูของแดนไตรซีว่าเป็นอย่างไรเรียงได้เป็นยังไงไหนนักเรียนปลายทางลองดูซิว่ากลุ่มใดบ้างของตัวเองที่

0: ียงได้เหมือนของแดนไตรบ้างเอ่ยกลุ่มกรุ๊ปวันเรียงได้เหมือนเพื่อนไหมคะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคก็จะได้ว่า Mary is thin และอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่า She has got short brown hair แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยในข้อที่3ใครถูกต้องบ้างเอ่ยดีมากนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4ลองดูของแดนไตรสิแดนไตรลองอ่านให้แก้วฟังหน่อยสิลูก
1: ฟัง
0: ซูซาน is อะไรเอ่ยชูชาซูซาน is short
2: ชูชาน is short
0: และอีกหนึ่งประโยค
2: she
0: เป็นอย่างไรเป็นอย่างไร she has got short gray hair she has got short gray hair ใช่ไหมคะดีมากจะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยไหนกรุ๊ปไหนได้แบบนี้บ้างยกมือมีกลุ่มที่3กลุ่มที่1กลุ่มที่2ดีมากนะคะและอีก1ข้อนักเรียนเรามาดูของแดนไตรหน่อยสิดูว่าเหมือนกับของเราไหมเอ่ยดูสิลูกเหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนเหมือนใช่ไหมเราลองมาดูนะคะก็จะได้ประโยคแบบนี้นะคะประโยคแรกนั่นก็คือ Lizzie is tall และอีกหนึ่งประโยคก็คือ she has got long black hair เธอมีผมอะไรคะผมยาวสีดำนั่นเองนะคะไหนใครทำได้แบบนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปรบมืออย่างจริงใจดีมากนะคะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคุณครูนะคะก็จะขอฝากการบ้านนะคะคุณครูก็จะขอฝากการบ้านเป็นกิจกรรมนี้เลยค่ะซึ่งนักเรียนนะคะก็จะต้องวาดภาพนะคะวาดภาพสมาชิกในครอบครัวได้ไหมคะวาด1คนหลังจากนั้นนะคะให้เขียนประโยคที่เราได้เรียนกันวันนี้เลยอย่างเช่นนะคะครูแก้วตาคุณปู่จอนนั่นเองนะคะครูแก้วเขียนว่า John is thinJohn is thin มีรูปร่างเป็นอย่างไรคะหอมนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งประโยคนะคะครูแก้วก็จะเขียนบรรยายในลักษณะแบบนี้เลยก็คือบรรยายทรงผมใช่ไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกนั่นเองฝากไว้เป็นการบ้านนะคะฝากครูปลายทางช่วยเน้นย้ำนักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนกิจกรรมก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะฝากนะคะเป็นการบ้านสำหรับวันนี้ให้ฝากเป็นการบ้านนะคะนักเรียนต่อไปเราจะมาสรุปความรู้กันในวันนี้ค่ะเด็กๆคนนี้ชื่อว่าอะไรนะคะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าทอมมีรูปร่างเป็นอย่างไรจะได้ว่า Tom is thin และอีกหนึ่งประโยควันนี้ลองสังเกตทรงผมจะได้อีกหนึ่งประโยคว่าอย่างไรจะได้อีกหนึ่งประโยคว่าHe is thin มีเพิ่มเติมให้คำว่า he แทนใครเอ่ยแทน Tom นั่นเองประโยค2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนั่นเองนะคะและอีก1ประโยคที่เราเรียนวันนี้ก็จะได้ว่าอย่างไรเพื่อนๆลองอ่านพร้อมกันเลยค่ะ
3: He has got short brown hair
0: อีกรอบดังๆทุกคนค่ะ
3: He has got short brown hair
0: ดีมากเขามีผมสั้นสีน้ำตาลนั่นเองนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้เลยค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการจบหน่วยย่อยนะคะของเรื่องครอบครัวนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยให้นักเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถทำแบบประเมินตนเองนะคะได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อนะคะให้นักเรียนนะคะระบายดาวและติ๊กสิ่งที่ฉันนะคะจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ My Job 1เด็กๆดูซิ My Job จะต้องเกี่ยวกับอะไร Job อาชีพใช่ไหมคะหรืออะไรก็ไม่รู้เด็กๆลองไปทำการบ้านมาดูนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่5นั่นเองนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
2: Class Lady
3: Thank you
0: so much. See you later. Goodbye.

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราพบว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้สองครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนใน

ริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่เขียนด้วยอะไรไปคะคำบันที่เขียนด้วยบอะนอบันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะเราจะมาเรียกว่าร้องเพลงนะคะหรือว่าร้องเพลงที่เป็นบทร้อยกลองคำบรรอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเด็กๆเนี่ยจะได้จดจำนะคะคำที่เขียนด้วยบรรเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะเสียงไม่มีเลยพร้อมไหมคะช้าๆแบบนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นเอาเก้าอี้สอดเข้าไปใต้โต๊ะนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเดี๋ยวเราจะมาโยกย้ายสายสะโพกกันตอนเช้าเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร
1: ้
2: อม
1: พร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: เด็กๆเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงบทร้อยกลองคำที่ใช้บานการถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: เก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือบทร้อยกลองคำที่ใช้บั่นนะคะเอาละค่ะเด็กๆนั่งลงค่ะนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ว่านอกจากคำที่ออกเสียงบันที่เขียนด้วยบออะนอบันแล้วยังสามารถเขียนได้แบบไหนอีกนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆต้องติดตามชมนะเอาละค่ะนี่เลยเดี๋ยวเรามาทบทวนคำที่ใช้บันอีกหนึ่งครั้งคำแรกอ่านออกเสียงว่าอะไรคะ
1: บ
0: ัน
1: ด
0: าลเดี๋ยวเสียงค่ะบันดาล
1: บันดาล
0: บันดาลอีกหนึ่งบันในบทร้อยกลอง
2: บ
0: ัน อะไรคะบันลือนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำบันจากในบทร้อยกลองของเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่คุณครูมีสื่อวิทยทัศน์นะคะดีๆมาฝากเด็กๆเด็กๆลองดูนอกจากคำที่ออกเสียงบันที่เขียนด้วยบออ่านนอบันแล้ว

0: นี้ยังมีคำที่ออกเสียงบานเขียนได้อย่างไรบ้างและจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวหลังจากที่เด็กๆเนี่ยดูสื่อวิทยทัศน์คุณครูจะถามนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางจะต้องมีมารยาทในการฟังและดูคือเราจะพูดในขณะที่เราฟังหรือดูสิ่งต่างๆได้ไหมคะไม่พูดนะคะเด็กๆก็จะต้องมีมารยาทในการดูไม่พูดไม่คุยกันไม่ส่งเสียงในขณะที่ฟังและดูนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: จบไปแล้วนะคะสำหรับสื่อวิทยทัศน์เรื่องคำที่ออกเสียงบันเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะเตรียมตัวตอบคำถามวันนี้คุณครูมีรางวัลมาแจกคือลูกอมมาคำถามแรกของครูแมมก็คือใครตอบได้นะคะให้เอาลูกอมไว้ที่กลุ่มตัวเองนะคะเพื่อที่ท้ายชั่วโมงเนี่ยเรามีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะคะคำถามคือนอกจากคำที่ออกเสียงบันเขียนด้วยบอะนอบันแล้วยังมีคำที่ออกเสียงบันเขียนได้อย่างไรบ้างเด็กๆเอามือจับหูไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเลือกกลุ่มที่ตอบได้รวดเร็วที่สุดนะคะตอบ2คำถามนะคะคำถามแรกคือคำที่ออกเสียงบันเขียนได้ว่าอย่างไรบ้างและมีคำที่อยู่ในสื่อวิทยทัศน์คำใดที่เขียนแบบที่นักเรียนยกตัวอย่างนะคะเอามือจับหูนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะหมดเวลานะคะกลุ่มที่4กลุ่มอื่นเอามือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะเต็มตัวตอบคำถามด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ตอบหน่อยค่ะว่าคำที่ออกเสียงบันนอกจากบออ่านนอบันแล้วยังมีคำที่เขียนแบบไหนได้บ้างคะ
1: บันและรอหันค่ะ
0: บันรอหันถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วมีคำศัพท์คำว่าอะไรคะที่มีบันรอหันที่ปรากฏอยู่ในสื่อ
1: บรรดาค่ะ
0: นี่น้องปลื้มแอบกระซิบนะคะบรรดาปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะมารับเลยค่ะ5เม็ดค่ะนี่มาเลยค่ะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะจะมีกิจกรรมดีๆนะคะอะไรมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะนี่เลยรับไปแล้วนะคะ5เม็ดต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะซึ่งบทเรียนของเรานะคะนี่เลยคำที่ออกเสียงบันบออะนอบันและบันรอหันออกเสียงบันเหมือนกันมีอีกหนึ่งบันใครสังเกตบ้างว่าบันนั้นเขียนอย่างไรกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองตอบครูแมมหน่อยนอกจากบออะนอบันกับบันรอหันแล้วยังมีบันอะไรอีกคะ
1: บออะยอบันค่ะ
0: บออะยอบันเช่นคำว่าอะไรคะ
1: บัญชา
0: บัญชาเก่งมากรับไปเลย5เมตรกลุ่มที่2นะคะใครจะเป็นตัวแทนรับดีคะตัวแทนรับนะคะรับไปเลยค่ะ5เมตรเอาละค่ะเด็กๆสำหรับนี่เลยคำที่ออกเสียงบันนะคะที่วันนี้เราจะมาเรียนนะคะก็คือเราจะมาทบทวนคำที่เ

0: เขียนด้วยบออานอบันและบันรอหันนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของตามหาคำบันที่เป็นบันรอหันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือยกตัวอย่างคำที่เขียนด้วยบันได้อ่านและเขียนคำที่เขียนด้วยบันได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องก็คือเมื่อเด็กๆเนี่ยเรียนรู้ไปแล้วเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือเด็กๆเนี่ยเจอคำศัพท์พวกนี้เด็กๆสามารถอ่านหรือว่าเขียนได้ถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกันบันเด็กๆเสียงค่ะบัน
1: บ
0: ันบัน
1: บ
0: ัน บันบันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างต่อเติมเสริมคำมาช่วยครูแหม่มหน่อยมีบันอะไรบ้างคะเด็กๆกลุ่มไหนจะตอบกลุ่มไหนตอบได้รับโบนัสมือจับหูไว้นะคะมีบันอะไรบ้างบันไดใช่หรือเปล่าคะบันไดสะกดแบบไหนอะคะ
1: โบนัสโนบันโดไอใหญ่บ
0: ัน
1: ได
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆปลายทางนะคะยกตัวอย่างคำที่เขียนด้วยบันรอหันด้วยนะคะเติมด้านหลังมีพยางค์ไหนที่มาเติมแล้วจะได้ใจความที่สมบูรณ์เป็นคำที่ถูกต้องนะคะเด็กๆต้นทางเตรียมตัว1 2 3กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะคำว่าบันอะไรคะ
2: บันทุกค่ะ
0: บันทุกสะกดคำว่าบันทุกค่ะ
2: บรหันทอุกอทุกบันทุกค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องค่ะบันรหันแล้วก็ทออุกอทุกนั่นเองนะคะบันทุกเด็กๆเอาเสียงค่ะบันทุก
1: บ
0: ัน
1: ท
0: ุ
1: ก
0: บ
1: ันท
0: ุ
1: ก
0: มีคำว่าอะไรอีกเด็กๆเต็มตัวไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูแจกรางวัลทีเดียวนะคะกลุ่มที่1ติดไว้5เม็ดนะคะลูกอมติดไว้5เม็ดนะคะกลุ่มอื่นเตรียมตัวไว้ค่ะมือจับหู1 2 3กลุ่มที่5น้องเบิ้ลค่ะนี่น้องเบิ้ลยกก่อนเลยน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
3: บรรยายครับ
0: บรรยายกลุ่มที่5ช่วยกันสะกดคำว่าบรรยายค่ะ
3: บลหันยออายอยายครับบรรยายครับ
0: เก่งมากค่ะบรรยายเด็กๆเอาเสียงค่ะบรรยาย
1: บรรยาย
0: บรรยายเก่งมากค่ะติดไว้ก่อนนะคะกลุ่มที่5 5เมตรนะคะตอนนี้กลุ่มที่5นำแซงกลุ่มอื่นแล้วได้เพิ่ม10เมตรแล้วนะคะกลุ่มอื่นอย่ายอมแพ้เอามือจับหูไว้ค่ะมีคำที่เขียนด้วยบันรอหันคำไหนอีกคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะคำว่าอะไรคะ
4: บรรดา
0: บรรดาเพื่อนยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะคำอื่นค่ะให้โอกาสกลุ่ม3อีก1คำค่ะคำว่าอะไรคะ
5: บันดาลใจครับ
0: คำว่า
5: บันดาลใจครับ
0: บันดาลใจบันดาลเขียนแบบไหนคะเด็กๆบออะนอบันยังไม่ถูกนะคะกลุ่มอื่นเอามือจับหัวไว้1 2 3กลุ่มที่4ค่ะ
6: บรรจุครับ
0: บรรจุถูกต้องไหมคะสะกดคำว่าบรรจุค่ะ
6: บรหันจออุจุบรรจุ
0: เก่งมากค่ะบรรจุยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของเด็กๆนะคะที่เด็กๆยกตัวคำที่เขียนด้วยบรรรหันเด็กๆเอาเสียงค่ะคำแรกค่ะ
1: บรรท
0: ุ
1: ก
0: บรรท
1: ุ
0: ก
1: บรรยาย
0: บรรยาย
1: บรรยาย
0: บรรจุยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนอกจาก4คำนี้เดี๋ยวเด็กๆมาดูกันว่านอกจาก3คำนี้เดี๋ยวเด็กๆมาดูกันว่านอกจาก3คำนี้มาดูกันว่ามีคำไหนที่เขียนไว้บรรรอหันอีกบ้างจากบทร้อยกลองนี้เลยนะคะไหนใครอยากนำเพื่อนอ่านบ้างน้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิยืนขึ้นนี่เดี๋ยวน้องจักรพรรดิและเด็กๆปลายทางนะคะหาตัวแทนนะคะแล้วก็ออกเสียงตามเพื่อนนะคะน้องจักรพรรดิ1 2 3
7: บรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บรรดามี
0: เก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะบรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บรรดามีเสียงไม่ค่อยมีเลยค่ะวันนี้สงสัยไม่ได้รับประทานอาหารมานะคะเอาละค่ะคนอื่นไหนตัวแทนคนอื่นไหนน้องวันใหม่ค่ะบรรทัดต่อไปนะคะยืนเลยค่ะน้องวันใหม่ค่ะพอยืนแล้วเสียงเราจะเต็มปอดนะคะ
8: บรรเลงบรรลุที่บรรทัด ดีสุขบรรยาย
0: เก่งมากค่ะน้องใหม่ๆเด็กๆออกเสียงค่ะบรรเลงบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรรยายต่อไปกลุ่มไหนดีคะคนไหนอีกดีน้องทีทัศน์ค่ะน้องทีทัศน์ยืนเลย
4: บรรพตกำหนดแน่บรรหารแท้รู้ความหมาย
0: เก่งมากค่ะเด็กๆ เวลาอ่านออกเสียงบทร้อยกลองนะคะเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยพร้อมกัน1 2 3บรรพตกำหนดแน่บรรหารแท้รู้ความหมายต่อไปค่ะสุดท้ายใครจะนำเพื่อนอ่านดีคะคนไหนดีน้องดาเนียค่ะยืนเลย
9: คำบรรยายมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะความ
0: เด็กๆเอาเสียงตามค่ะคำบรรยายมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะความเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งในบทร้อยกลองเนี่ยเขาบอกว่าคำที่เขียนด้วยบรรรหันเนี่ยมีมากหรือน้อยคะมีมากมายเลยแล้วก็สอนเด็กๆบอกให้เด็กๆว่าต้องเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เด็กต้องการจะสื่อสารก็คือก่อนที่เราจะมาเลือกใช้เราก็จะต้องรู้จักความหมายของคำศัพท์คำต่างๆนะคะในกิจกรรมรู้คำรู้ความนั่นเองนะคะคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงว่า
1: บรรจง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบรรจง
1: บรรจง
0: หมายถึงอะไรคะบรรจงหมายถึงการตั้งใจทำเช่นบรรจงเขียนโดยทำโดยระมัดระวังเช่นมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงเนี่ยถ้าทำความหมายที่หมายถึงทำโดยระมัดระวังเช่นการใช้จ่ายก็คือการใช้จ่ายเงินค่อยๆบรรจงใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังนั่นเองนะคะความหมายที่สองคืออย่างประณีตเช่นเขียนบรรจงตัวบรรจงเวลาที่คุณครูให้เด็กๆคัดลายมือใช่ไหมคะคุณครูก็จะพูดว่าเด็กๆต้องเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดก็คือเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเขียนอย่างประณีตนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงว่า
1: บรรจ
0: ุบรรจุเด็กๆออกเสียงค่ะบรรจุ
1: บรรจุ
0: บรรจุน่าจะหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรคะน้องปลื้มบอกว่าหมายถึงใส่อะไรคะใส่ถุงน้องปลื้มบอกว่าถุงนี่ความหมายของครูแหม่มก็คือนี่เก่งมากมันของคล้ายๆของน้องปลื้มเลยก็คือประจุหรือว่าใส่ลงในขวดหีบหรือว่าถุงเช่นบรรจุอะไรลงในถุงบ้างคะ
10: บรรจุ
0: ของบรรจุข้าวสารแบบนี้ลงในถุงนะคะต่อไปมีความหมายอีกความหมายหนึ่งก็โดยปริยายหมายความว่าให้เข้าประจำที่ให้เข้าประจำตำแหน่งครั้งแรกเช่นการบรรจุเป็นข้าราชการนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: บรรท
0: ุ
1: ก
0: ออกเสียงว่า
1: บรรท
0: ุ
1: ก
0: บรรทุกอะไรได้บ้างบรรทุกอะไรคะ
10: รถบรรท
0: ุ
10: ก
0: รถบรรทุกรถบรรทุกมีไว้ทำอะไร
10: ข
0: นของต่างๆตรงกับความหมายของครูแหม่มเลยก็คือการวางลงใส่ลงหรือบรรจุในยานพาหนะนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายไปทีละมากๆเช่นอะไรบ้างบรรทุกของต่างๆเพื่อย้ายบ้านใช่ไหมคะบรรทุกอะไรคะบรรทุกทรายเก่งมากค่ะหรืออีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงรับภาระเช่นบรรทุกงานไว้มากนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: บรรดา
0: บรรดานะคะบรรดาหมายความว่าทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเช่นอะไรบ้างบรรดามนุษย์บรรดาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่หรือว่าอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าคนสมัยก่อนเรียกกันนะคะก็จะอาจจะใช้คำว่าประดาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้
1: บรรเลง
0: บรรเลงน่าจะหมายถึงอะไรคะบรรเลงเพลงต่างๆใช่ไหมคะซึ่งบรรเลงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าการทำเสียงเพลงด้วยเครื่องดนตรีนั่นเองนั่นนะคะเด็กๆต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: บรรลุ
0: กลุ่มที่5คำนี้ออกเสียงว่า
1: บรรล
0: ุบรรลุนะคะซึ่งบรรลุหมายถึงลุถึงหรือว่าสำเร็จเช่นบรรลุมรรคผลหรือว่าอีกคำหนึ่งที่สามารถเรียกได้ก็สามารถเรียกได้ว่าปารุนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
1: บรรทัด
0: เอาเสียงว่า
1: บรรท
0: ั
1: ด
0: บรรทัดหมายถึงอะไรคะเด็กๆไม้บรรทัดอะไรอีกเส้นบรรทัด ซึ่งบรรทัดนะคะก็จะหมายถึงข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ต่อเนื่องกันเป็นแถวเป็นแนวแต่ละแนวเช่นบรรทัดที่20แบบนี้นะคะเวลาเราเขียนหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางก็จะมีเส้นบรรทัดกำกับอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่าบรรยายน่าจะหมายถึงอะไรคะพูดอย่างไรพูดบรรยายให้คนอื่นฟังนะคะน้องประกรณ์บอกมาบรรยายนะคะก็คือหมายถึงอธิบายเรื่องให้ฟังนะคะหรือว่าเล่าเรื่องเหมือนที่น้องบอกเลยนะคะเช่นภาพยนตร์เนี่ยมีอักษรไทยกำกับไว้อยู่ด้านล่างเวลาที่เราดูหนังที่มาจากภาษาต่างประเทศเนี่ยบางครั้งใช่ไหมคะเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นภาษาไทยขึ้นอยู่ด้านล่างเพื่อที่เราจะได้รับชมภาพยนตร์ได้อย่างเรียกว่าได้อย่างเข้าถึงอรรถรสนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่เลยคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
10: บ
0: ัน
10: พ
0: ดออกเสียงว่าอะไรนะ
10: บ
0: ัน
10: พด
0: บันพดแปลว่าอะไรใครตอบได้ครูแหม่มให้เพิ่ม5เม็ดกลุ่มไหนตอบได้ใครน่าจะเดาได้บ้างเด็กๆต้นราเด็กๆปลายทางมีคนไหนตอบได้ไหมคะว่าบันพดหมายถึงอะไรบันพดหมายถึงเดี๋ยวคุณครูใบให้หมายถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติใครตอบได้บ้างตะวันบันพดหมายถึงอะไรคะ
11: ต้นไม้ครับ
0: ต้นไม้ยังไม่ถูกค่ะกลุ่มไหนดีกลุ่มที่ไหนกลุ่มใครยังไม่ได้ลูกอมเพิ่มบ้างกลุ่ม2อยากตอบไหมคะบรรพตหมายถึงอะไรเอ่ยตอบไม่ได้นะคะไม่เป็นไรกลุ่มที่5ค่ะบรรพตหมายถึงอะไรคะ
12: ภูเขาครับ
0: เขาเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะบรรพตแปลว่าภูเขานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
10: บ
0: รรหารเด็กๆเสียงค่ะบรรหาร
10: บ
0: รรหารนะคะแปลว่าเฉลยกล่าวแก้หรือว่าตัดสั่งนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ที่ออกเสียงบรรที่เขียนไว้บรรรอหันนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละคำก็มีความหมายที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆก็จะต้องนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆวันนี้เดินทางมาถึงกิจกรรมของเราในใบงานที่11แล้วนะคะก็คือเรื่องบรรและบรรนั่นเองนะคะหน้าตาของใบงานนี้คุณแหม่มออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับรูปอะไร
10: โดน
0: ัทซึ่งในโดนัทเด็กๆก็จะต้องเขียนให้ถูกตอนนี้ครูแหม่มมีคำอ่านมาให้ด้านบนเด็กๆลองดูคำว่าบันไดคำแรกเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะคำว่าบันไดสะกดด้วยบันแบบไหน
10: บออะไรได้บันได
0: เก่งมากค่ะบออะนอบันดอไอใดแบบนี้นะคะทำด้วยกันอีกหนึ่งข้อดีไหมคะเด็กๆปลายทางทำด้วยกันอีกหนึ่งข้อนะคะต่อไปเด็กๆออกเสียงให้คุณแหม่มฟังหน่อยโดนัทอันที่สองออกเสียงว่าอะไรคะ
10: บ
0: ันเทาเขียนบันแบบไหนบอรอหันนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะบันเทาเด็กๆก็จะต้องเขียนแบบนี้ทุกข้อนะคะถ้าใครถูกทุกข้อแสดงว่าเด็กๆเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะลงมือทำได้เลยค่ะมีทั้งหมดกี่ข้อ12ข้อไวเลยค่ะ

บางคนไปโดนัทชิ้นที่3แล้วนะคะเด็กๆบางคนยังหาหน้าไม่เจอเลยเด็กๆป.2แล้วทำอะไรให้ไวๆนะคะเด็กๆนั่งดีๆค่ะนั่งตัวตรงเด็กๆเวลาทำงานนั่งตัวตรงนะคะ

แล้วยกมือเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะมีเส้นบรรทัดให้เด็กๆต้องเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะนี่ยังไม่เต็มมือเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องและระบายสีได้เลยนะคะวันนี้ไม่ยากนะคะลบออกมาเขียนข้างหน้าหน่อยค่ะบันดาลบันดาลตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะบันดาลลอลิงนะคะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะบันดาลยังไม่แก้เลยค่ะบันดาลลอลิงเป็นตัวสะกดน้องกวนบันทึกเขียนให้เต็มคำค่ะ

เสร็จแล้วระบายสีค่ะเสร็จแล้วระบายสีบรรทัดยังไม่ถูกค่ะบรรทัดเขียนแบบไหนระบายสีได้เลยค่ะ

0: ระบายสีได้เลยค่ะ
1: เด็กๆ เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอใบงานที่เด็กๆทำนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยอ่านออกเสียงว่าอย่างไรบ้างนะคะระบายสีให้สวยๆเขียนให้สวยๆด้วยวันนี้จะโชว์เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะ

เด็กๆบอกคุณแม่อีกหนึ่งครั้งคำว่าบันดาลตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะลอลิงดูของตัวเองให้ดีนะคะบันดาลแก

ไหนใครอยากออกมานำเสนอบ้างดูของนะคะว่าลายมือสวยงามหรือเปล่าสวยหรือยังคะวันใหม่ลายมือสวยหรือยังเด็กๆต้องเขียนตัวหนังสือตัวบรรจงนะเขียนแบบตั้งใจประณีต

เมื่อสักครู่นี้คุณครูติดลูกอมกลุ่มไหนบ้างคะติดลูกอมกลุ่มไหนบ้างใช่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมีกลุ่มที่1 5เมตรกลุ่มที่4 5เมตรแล้วก็กลุ่มที่5 10เมตรเลยเหรอคะ5เมตรไม่ใช่หรอ5เมตรกลุ่มที่4เท่าไหร่เอ่ย5เมตรใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จเราจะมาทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ลูกอมเพิ่มมากขึ้นสามารถแบ่งกันได้มากขึ้นคำนี้ยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะค่ะแต่ถ้าเด็กๆตอบผิดเด็กๆอาจจะไม่เหลือลูกอมไว้รับประทานเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะต้องทบทวนความรู้นะคะระหว่างที่ทําแบบฝึกหัดนะคะจะได้เล่นเกมได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ลูกอมกลับบ้านไปรับประทานด้วยนะคะระบายเร็วๆค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีพอค่ะ3นาทีเท่านั้น

เด็กๆฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ตามคำชี้แจงด้วยนะคะเด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะไหนใครระบายสีเสร็จแล้วยกมืออ่าน้องปลื้มเสร็จแล้วเหรอคะน้องปลื้มระบายสีเสร็จแล้วเหรอนายน้องปลื้มเราดูของน้องปลื้มนะคะนี่ของน้องปลื้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยิ้มด้วยค่ะ

0: เด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาแล้วขอตัวแทนที่จะออกมานำเสนอ9คนค่ะมาเลยค่ะคุณครูของเราทั้ง9คนนะคะไม่ต้องหยิบแบบฝึกหัดออกมานะคะมาได้เลยค่ะมาได้เลยตอนนี้มีมาแล้ว3ใครออกมาเพิ่มลูกอมอีกคนละ2เม็ดค่ะตอนนี้กี่คนแล้วคะกี่คนแล้วเอ่ยนับซิเด็กๆนับซิคะ
1: 6คน
0: 6คนแล้วขออีก3คนค่ะมาเลยชัยพฤกษ์มาเลยค่ะน้องอีฟมาค่ะเหลืออีก1คนเท่านั้นค่ะ1คนมาแล้วเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวมาดูคำศัพท์กันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและ

0: องดูว่าตัวแทนของเรายืนตัวตรงค่ะเด็กตัวแทนของเราอ่านออกเสียงคำศัพท์ด้วยนะคะมาดูคำแรกตัวแทนจากกลุ่มที่2คำนี้ออกเสียงว่า
1: บันไดค่ะ
0: ใช้บันแบบไหนคะ
1: บออะนอบันค่ะ
0: สะกดคำว่าบันไดค่ะ
1: บออะนอบันดอไอไดบันได
0: เก่งมากกลุ่มที่2ไปหยิบลูกอมได้เลยนะคะ2เม็ดค่ะต่อไปน้องดาเนียตัวแทนจากกลุ่มที่1คำนี้คือคำว่า
2: บันเทา
0: บันเทาสะกดคำว่าบันเทาค่ะ
2: บอรอหันบันทอเอาเทาบันเทา
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไปเลย2เม็ดค่ะต่อไปน้องธีทัศน์ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะคำนี้ออกเสียงว่า
3: บันเทิงคร
0: ับ บันเทิงเขียนแบบไหนเอ่ย
3: บออานอบันทอเอิร์ดงอเทิงครับบันเทิงครับ
0: เก่งมากค่ะรับไปเลย2เม็ดค่ะต่อไปน้องจักรพรรดิน้องน้ำโมนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
4: บ
0: อออกเสียงว่าอะไรคะ
4: บรรจงครับ
0: บรรจงสะกดคำว่าบรรจงค่ะ
4: บอร้องหันบันจออกงอจงบรรจงครับ
0: เก่งมากค่ะนี่บรรจงเขียนแบบนี้นะคะรับไปเลย2เมตรค่ะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปน้องวันใหม่ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
5: บันทึกค่ะ
0: บันทึกสะกดคำว่าบันทึกค่ะ
5: บออะนอบันทออึกอทึกบันทึก
0: เก่งมากค่ะบันทึกเขียนแบบนี้บออะนอบันทออึกอทึกรับไปเลยลูกอม2เมตรค่ะต่อไปคำนี้ค่ะน้องปื้มคำนี้ออกเสียงว่า
6: บรรจุครับ
0: บรรจุสะกดคำว่าบรรจุค่ะ
6: บอรอหันบันจออุจุบรรจุครับ
0: เก่งมากค่ะบรรจุเขียนแบบนี้นะคะรับไปเลย2เมตรค่ะต่อไปน้องเจ้านายค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
7: บันดาล
0: สะกดคำว่าบันดาลค่ะ
7: บออะนอปันดออางอดานบันดาล
0: บออะนอบันดออารอดานเก่งมากนะคะบันดาลเขียนแบบนี้ค่ะเก่งมากค่ะแล้วไปเลย2เม็ดนะคะต่อไปน้องชัยพฤกษ์คำนี้ออกเสียงว่า
8: บันเลอครับ
0: บันบันอะไรคะ
8: บันเลอครับบันเลอ
0: บันอะไรเอ่ย
8: บันเลงค่ะ
0: บันเลงสะกดคำว่าบันเลงค่ะ
8: บออะนอบันรอเองรอเลครับ
0: ถูกหรือยังคะยังไม่ถูกนะคะคนนี้ค่ะน้องอีฟบันเลงบันเลงสะกดแบบไหนคะ
9: บอรอหันบันรอเองรอเองบันเลงค่ะ
0: เก่งมากค่ะรับไปเลย2เมตรขอตัวแทนอีก1คนบันทัดคนที่ไม่ออกมาคนที่ยังไม่ออกมาน้องเกียร์ไนท์มาค่ะน้องเกียร์ไนท์คำนี้ออกเสียงว่า
10: บออะ
0: เสียงว่าอะไรคะ
10: บันพัดครับ
0: บันพัดสะกดคำว่าบันพัดค่ะ
10: บออะดอบันพออะดอทัดบันทัด
0: บออะนอบันยังไม่ถูกนะคะขอไมโครโฟนค่ะคนไหนยังไม่ได้ออกมาคะอ่ะใครอยากออกมามาเลยขอคนที่ยังไม่ได้ออกมาค่ะ1 2 3มาแล้วค่ะ1คนนะคะเอาละค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
11: บรรทัด
0: สะกดคำว่าบรรทัดค่ะ
11: บะบะ
0: ขอเสียงดังๆค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะ
11: บะลา
0: หมดเวลานะคะคนอื่นค่ะมาเลยมาเลยใครมาถึงก่อนได้ก่อนอ่ะนี่น้องเบิ้ลจากกลุ่มที่5นะคะน้องเบิ้ลคำนี้ออกเสียงว่า
12: บรรทัด
0: บรรทัดสะกดคำว่าบรรทัดค่ะ
12: บอรอหันบันทออะดอทัดบรรทัด
0: เก่งมากค่ะรับไปเลย2เมตรเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้วก็เก็บแบบฝึกหัดภายในเวลา1นาทีค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยและกลุ่มที่4เรียบร้อยเด็กๆต้นทางนะคะเรียบร้อยเตรียมความพร้อมที่จะเล่นเกมใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากมีเงินทอง ก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆต้นทางอยากเป็นเศรษฐีแล้ว

0: ายทางอยากเป็นเศรษฐีไหมคะน่าจะอยากเป็นเศรษฐีนะคะโดยเกมเศรษฐีของเราเด็กๆฟังคำชี้แจงทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางก่อนนะคะคุณครูจะมีเรียกว่าคำถามมาให้แล้วตอนนี้คุณครูแจกกระดานที่เป็นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ตอนนี้ทุกกลุ่มจะได้รับลูกอมนะคะซึ่งแต่ละคำถามเด็กๆสามารถวางลูกอมที่1หมายเลขได้หรือกระจายความเสี่ยงวางหลายหมายเลขได้แต่ถ้าหมายเลขที่เด็กๆวางแล้วไม่ถูกเช่นข้อนั้นคำตอบคือข้อ2แล้วเด็กๆวางลูกอม2เม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆไปกระจายข้อที่1 4เม็ดข้อที่3 3เม็ดเด็กๆก็จะโดนริบลูกอมที่อยู่ข้อที่1และข้อที่3แบบนี้เข้าใจไหมคะแต่เด็กๆที่ตอบข้อ2ที่ถูกเด็กๆวาง2เม็ดเด็กๆก็จะได้เพิ่มอีก2เม็ดแบบนี้เข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วเอามือจับหัวไหล่หยิบกระดาษของเราออกมาค่ะเด็กๆมาช่วยกันเลยอ่ะเด็กๆยืนค่ะเด็กๆคนอื่นนะวางไว้ตรงกลางนะคะเตรียมตัวฟังคำถามให้ดีคำถามแรกเอามือจับหัวไหล่ฟังคำถามก่อนนะคะคำถามแรกวางภายใน3วินาทีนะคะข้อใดเขียนถูกต้อง1 2 3วางได้เลยค่ะเด็กๆอย่าเสียงดังนะคะเดี๋ยวเพื่อนลอกนะวางได้มากกว่า1เม็ดนะคะหมดเวลาทุกคนชูมือชูมือกลุ่มที่3ยังไม่ชูมือค่ะหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนชูมือเด็กๆลองดูข้อแรกข้อใดเขียนถูกต้องข้อไหนเขียนถูกต้องคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหนข้อไหนเด็กๆวางก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปที่โต๊ะนะวางกี่เม็ดคะ6เมตรโอ้โหกลุ่มที่1วาง6เมตรรับไปเลย6เมตรเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่1วางกี่เมตรคะ3รับเพิ่ม3กลุ่มที่5วางกี่เมตร2โอ้โหวางน้อยจังเลยค่ะรับเพิ่ม2นะคะกลุ่มที่3วางกี่เมตรคะได้เอาข้ออื่นออกมาหรือเปล่าวางแค่ข้อเดียวเหรอคะรับไปเลย4เมตรค่ะกลุ่มที่5วางกี่เมตรกว่ากลุ่มที่4วาง4เมตรนะคะนี่รับไปเลยต่อไปเด็กๆออกเสียงเด็กๆออกเสียงคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้บันเล
1: อบ
0: ัน
1: เล
0: อ
1: บันเล
0: อพร้อมนะคะข้อต่อไปค่ะจุดๆๆมีความหมายว่าใส่ลงในหีบขวดหรือถุง1 2 3วางเลยค่ะหมดเวลาเอามือขึ้นค่ะยกมือยกมือหมดเวลาอ่ะมาดูกลุ่มที่1กี่เมตรคะกลุ่มที่1 8เมตรรับไปเลยต่อไปกลุ่มที่2กี่เมตรคะกลุ่มนี้กี่เมตรเอ่ย5เมตรกลุ่มนี้กี่เมตรคะกลุ่มที่5กี่เมตรกลุ่มที่5กลุ่มที่5 5เมตรกลุ่มที่2ติดไว้ก่อนกลุ่มที่2ให้ไปก่อน5เมตรนะคะเด็กๆห้ามวางเกิน5เมตรเพราะไม่อย่างนั้นหมดนะคะต่อไปข้อต่อไปข้อนี้นะคะบรรจุมีความหมายว่าใส่ลงในหีบขวดหรือว่าถุงนะคะห้ามวางเกิน5เมตรนะแต่ละข้อนะคะต่อไปคุณป้าเดินขึ้นจุดๆๆ1 2 3หมดเวลาหมดเวลายกมือยกมือยกมือตอบอะไรคะตอบอะไรเอ่ยข้อไหนคะไม่เอาออกแล้วนะคะข้อไหนคะข้อ2กลุ่มไหนตอบข้อ2กลุ่มนี้ตอบข้อ1ขอยึดนะคะบันไดบออะนอบันนะต่อไปกี่เมตรคะ
2: 4
0: เมตรกลุ่มนี้กี่เมตรคะ
2: 3
0: เมตรกลุ่มที่1กลุ่มที่3กี่เมตรคะ
2: 4
0: เมตรและกลุ่มที่5 ุ่มที่4กี่เมตร
2: 5เมตรคร
0: ับ 5เมตรข้อต่อไปข้อต่อไปข้อใดเขียนผิดดูให้ดีนะคะข้อใดเขียนผิดตาต้องไวด้วยนะ1 2 3ข้อใดเขียนผิดไม่พูดนะคะไม่พูดนะหมดเวลาเอามือจับเอามือยกมือยกมือค่ะตอบข้ออะไรข้อไหนเขียนผิดคะข้อไหนเขียนผิดข้อ3ต้องเขียนแบบไหน
2: บ
0: อรอหันยออะยออายอยายแบบนี้นะคะกลุ่มนี้ได้กี่เมตรคะ5เมตรกลุ่มนี้กี่เมตรคะ3เมตรกลุ่มนี้กี่เมตรคะ4เมตรกลุ่มที่4 3กี่เมตรคะแต่กลุ่มที่3ช้านะต้องไวกว่านี้นะคะต่อไปกลุ่มที่4
1: 5เมตร
3: ไม่กี่บาทลูกกูกี่บาท
0: ต่อไปข้อต่อไปคัดลายมือตัวจุดๆๆเต็มจุดๆๆเขียนว่าอย่างไรบ้าง1 2 3เด็กๆห้ามพูดนะหมดเวลายกมือยกมือยกมือคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดข้อไหนคะเด็กๆข้อไหนเอ่ยข้อที
2: ่
0: อ่ะขอชูหน่อยข้อไหนข้อ1เป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไปเลย5เมตรต่อไปกี่เมตรคะ4เมตรกี่เมตรคะ4เมตรกี่เมตรคะกี่เมตรเอ่ย
4: ลูกทุกไหนบาทลูก
0: ต่อไปเด็กๆตั้งใจนะคะต่อไปจุดๆๆมีความหมายว่าภูเขาลงมือยกมือหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วได้แค่4เมตรนะคะหมดเวลาตอบข้อไหนคะบรรเทาบรรดาหรือบรรพตที่มีความหมายว่าภูเขาบรรพตเก่งมากรับไปเลย5เมตรกี่เมตรคะ4กี่เมตรเอ่ย2เมตรเองกี่เมตรคะกี่เมตรคะแล้วค่ะเด็กๆนั่งลงนั่งลงนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะซึ่งนี่ก็คือเกมเศรษฐีไหนวันนี้ใครรวยลูกอมยกมือแล้ววันนี้ใครรวยความรู้มีความรู้เต็มกระเป๋ากลับบ้านเลยยกมือเด็กๆต้นทางนะคะเรียกว่าวันนี้ได้ทั้งลูกอมแล้วก็ได้ความรู้กลับบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะในเรื่องของตามหาคำบรรนะคะเรียกว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วเด็กๆอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองในหน่วยการเรียนรู้ที่4ด้วยนะคะนี่เลยจะได้เรียกว่าได้เป็นการเช็คตัวเองว่าตัวเองเนี่ยยังเรียกว่ายังไม่ค่อยคล่องเรื่องไหนนะคะสามารถไปเพิ่มเติมทีหลังได้นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของดอกสร้อยแสนงามนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องกลอนดอกสร้อย2บทดอกสร้อยกาดำ3ใบงานที่1เรื่องบทอาขยานกาดำนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะในชั่วโมงหน้าให้เตรียมหนังสือวรรณคดีรำนำมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการอ่านในหนังสือนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องตามหาคำบรรนะคะเชื่อว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสามารถแยกคำที่เขียนด้วยบออ่านนอบ้านและคำที่เขียนด้วยบรรได้อย่างถูกต้องนะคะจากเกมเศรษฐีของเรานะคะอยากให้เด็กๆกลับไปทบทวนความรู้เยอะๆนะคะจะได้อ่านและเขียนได้คล่องนั่นเองค่ะวันนี้ครูแมมขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่า

0: ความงดงาม
1: ความงดงาม
0: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
2: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
3: นะครับแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเดี๋ยวเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่

0: ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
3: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถ

0: จัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
0: สองมีกระรอกสองตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
0: มีนก5ตัว
3: เก่งมากทุกคน
0: ดอกไม้สวยจังเลย
4: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับ1กับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
0: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
4: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลัก10โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
4: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: ยี่สิบสี่มีเรือเป็ด24ลำ
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: เรานับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: หนึ่งร้อยสี่สิบห้าสวนสาธารณะมีพื้นที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มีสามหลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักสิบเป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
0: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขหลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
0: อ่านว่า8,329
3: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: คำถามชวนคิด
3: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านด ดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทย

0: ั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนทุกเพศทุกวัยทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคณะนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาพร้อมครูและผู้ปกครองประชาชนบางส่วนบอกว่าออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อหวังได้เข้าถวายสักการะพระศพแม้จะไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และต่างประทับใจที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด
2: แล้วก็ใจหายได้มากราบสักครั้งก็ยังดีค่ะบางทีเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสบางทีทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาบ่อยๆค่ะ
0: ขณะที่ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาพระราชทานประจำตามจุดต่างๆคอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสายังร่วมกันตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและของว่างฟรีตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็นช่วง5เวลาด้วยกันได้แก่8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดการเข้าถวายสักการะเวลา20นาฬิกาเพื่อการให้อำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ความคืบหน้าในการสอบปากคำคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากค่ะและจากข้อมูลของการไฟฟ้าก็พบว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมเนี่ยไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์

0: นายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือว่าติ๊กนะคะหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องของเงินเยียวยาแต่ว่ายังกังวลเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังรักษาตัวอยู่และยังไม่ฟื้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นส่วนของร้านยังไม่ทราบชัดเจนแต่ก็เห็นเข้ามาในร้านอยู่บ่อยครั้งเจ้าของร้านเองจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างค่ะซึ่งจากการสังเกตภายในร้านก็พบว่าเคยเกิดปัญหาไฟตกอยู่บ่อยครั้งยืนยันบอกว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือการป้องกันอัคคีภัยมาก่อนส่วนประตูทางออกยืนยันในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างมากจากสมาชิกของวงทั้งหมด11คนตอนนี้เหลืออยู่เพียง7คนค่ะ
1: วันนั้นมันเกิดเหตุผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในร้านคนเดียวคือผมอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าผมอ่ะปวดฉี่กลางคันกลางเพลงแล้วผมทนไม่ได้ผมก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำครับ
2: แล้วตอนที่ไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นคือมันเกิดเหตุแล้วหรือว่ากลับ
1: ตอนเข้าห้องน้ำผมกำลังจะกลับไปแต่พอบังเอิญผมเห็นคนกำลังวิ่งออกมาพอดีผมก็เลยอยู่ตรงประตูทางหนีไฟพอดีผมก็เลยออกทางนั้นเลยครับ
2: ก็คือประตูห้องน้ำ
1: ใหญ่แล้วควันก็ตามหลังมาพอดีเลยครับ
2: ตอนนั้นเราเห็นไหมว่าใครเป็นคนเปิดประตูนั้นนะคะ
1: ไม่เห็นครับผมออกมามันก็เปิดอยู่แล้วก็ผมออกประมาณคนที่5คนที่6ครับประมาณนี้แต่เท่าที่ทราบน่าจะเป็นเด็กเสริม
2: ก่อนนี้ที่ร้านมันเคยมีการเช็คระบบไฟบ้างไหมเราเคยร
1: ู้ไหมครับผมไม่รู้ว่ามีเช็คแบบจริงจังหรือเปล่าแต่ว่าพี่นายอ่ะเจ้าของร้านเขาจะเช็คตลอดเขาจะดูว่าตรงนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับ
3: เราเคยทราบนะคะว่าทางตัวคุณนายเองมีการขอเรื่องของบัตรไฟเพิ่มขึ้น
1: ไม่ครับไม่เคยทราบไม่รู้เลย
3: แล้วก่อนหน้านี้ทางร้านเอาไปได้กันดีค่ะมีการไฟตกไฟขัดข้องบ้างไหมคะ
1: มันจะมีช่วงนึงที่ผมได้เล่นวันศุกร์แต่ตอนช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้เล่นวันศุกร์แล้วแต่ช่วงนั้นน่ะคือตกเกือบทุกศุกร์ครับตกตลอดคือพอเล่นๆอยู่แล้วมันตกแบบปึ๊บไปเลยดับทั้งร้าน
2: เป็นลักษณะเหมือนไฟไม่พอหรือยังไง
1: คือเหมือนดับไปเลยไฟดับไปเลยแล้วเขาก็สับสวิตช์ขึ้นแล้วก็เล่นต่อ
4: สำหรับการสอบสวนในวันนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนด้วยเพื่อตรวจดูสำนวนการสอบปากคำและพยานหลักฐานหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้และเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีของเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของคดีได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากแบ่งเป็นเจ้าของร้าน1ปากพนักงานร้าน26ปากญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ56ปากเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ10ปากและผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและสิ่งแวดล้อม3ปากนอกจากนี้จากข้อมูลของการไฟฟ้าพบว่าเจ้าของร้านเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอโดยขอเพิ่มจาก30ถึง100แอมป์เป็น200แอมป์ตั้งแต่ร้านเปิดได้ประมาณ2เดือนแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ
5: ก็30ถึง100แอมป์นะครับแล้วก็ขอเพิ่ม
6: เดิมเท่าไหร่นะคะ
5: 30ครับ100
6: 30ครับ100
5: ครับ
6: แล้วขอเพิ่มเป็น
7: 200
5: ขอเพิ่มเป็น200ครับตอนแรกเปิดร้านประมาณว่าเปิดร้านได้สัก2เดือนก็ไปขอเพิ่มแต่ปีก็ไม่ปิดเลย
7: ป
5: ี
7: 6
5: ครับพฤศ
7: จ
5: ิ
7: กาย
6: นแต่ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
7: พฤศจิกายน
5: ปลายปี68
7: ครับ
8: ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับวันนี้ทราบว่ามีสำนักงานเขตมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติม
5: เป็นการสอบปากคำครับแล้วก็เดี๋ยวทั้งเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานเขตจะประสานส่งมาให้ทีนึงครับ
0: สำหรับการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะที่ได้รับการจากกองพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเริ่มมีกลุ่มควันค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาก่อนที่จะเกิดเปลวเพลิงเนี่ยประมาณ15วินาทีภาพรวมนะคะคือตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะมีกลุ่มควันไงจนเกิดเพลิงลุกไหม้ใช้เวลาราวๆ1นาทีเศษนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 23:49 นก่อนเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่วงเวลาประมาณ 23:50 นเพียงเวลาแค่1นาทีเศษเท่านั้นอันนี้จะเป็นภาพช่วงเวลาในส่วนของกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะขณะเดียวกันกองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
4: ดินซึ่งเป็นนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเป็นรายที่33ครับจาก

0: เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวครับหลังเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU จากอาการบาดเจ็บขณะนี้มีการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทุกรายแล้วพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น33คนหลังจากรายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาทีเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนแล้วและส่งมอบร่างให้ญาติไปแล้ว31คนส่วนผู้บาดเจ็บปัจจุบันยังรักษาตัวโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีแดง16คนสีเหลือง12คนและกลุ่มสีเขียว43คน
1: ยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด33รายนะครับเพิ่มขึ้น1รายจากเมื่อตอนกลางวันนะครับก็คือเป็นเพศชายนะครับเป็นเสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาฬิกาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับเป็นเพศชายก็คือเป็นน้องนักร้องนำของวงทศกัณฐ์นะครับสำหรับการยืนยันตัวบุคคลก็มีการยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว33รายนะครับส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไว้ด้วยแล้วนะครับสำหรับยอดผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีแดงมีทั้งหมด16รายสี12รายนะครับแล้วก็กลุ่มสีเขียวรวม43รายครับ
0: ขณะที่เพจ Facebook วงทศกัณฐ์ก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของดินโดยระบุว่าตอนนี้น้องดินได้เดินทางจากไปอย่างสงบแล้วส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัปเดตอีกทีเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยอาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์ด้วยก่อนหน้านี้วงทศกัณฐ์ได้สูญเสียสมาชิกในวงไปแล้ว3คนจากเหตุเพลิงไหม้ก็คือบรีซนักร้องหญิงของวงแล้วก็เป็นแฟนสาวของหัวหน้าวงด้วยกวางมือคีย์บอร์ดบิวมือกลองและล่าสุดคือดินนักร้องนำส่วนในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาท
2: และสำหรับร่างของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์นะคะก็ถูกส่งไปตรวจชันสูตรพลิกศพค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยที่หน้าจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติเวชวิทยาได้แสดงข้อความไว้อาลัยพร้อมอัปเดตข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น33คนสามารถยืนยันแล้วก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนและมีการส่งมอบร่างให้กับญาติแล้ว31คนโดยร่างของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือว่าดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งก็เสียชีวิตเป็นรายล่าสุดถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาณขณะนี้อยู่ระหว่างผ่าชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นะคะผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบร่างให้กับญาติอีก2คนก็คือดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์แล้วก็นางสาวเวียงพรจันดาวงอายุ18ปีสัญชาติลาวค่ะซึ่งรอครอบครัวมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยยังไม่ระบุวันรับร่างอย่างเป็นทางการ
0: ขณะที่ที่จังหวัดหนองคายนะครับนายจรัญกลางประดิษฐ์นายอำเภอศรีเชียงใหม่ก็นำพวงหรีดของนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายไปเคารพศพนางสาววิภาดาเสนานันท์หรือว่าน้องเหมียวอายุ35ปีที่บ้านวังน้ำหมอกวังน้ำมอกนะครับตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวโดยนายคล้ายเสนานันท์บิดาน้องเหมียวกล่าวว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่มาโดยตลอดขณะที่นางสาววรัญญาเสนานันท์พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็ระบุว่าน้องสาวเสียชีวิตจากการสำลักควันและขาดอากาศหายใจครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจำนวน 20,000 บาทแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากสถานบันเทิง
3: บัตรนี้ศพมากอดมือใดครับ
4: มากมือขึ้นนี่ครับ
3: มือขึ้นนี่เนาะ
4: ครับขึ้นนี่ตอนวันที่สี่กว่า
3: เห็นพยาบาลว่าเอาไปพักไว้วัดป่ะ
4: ครับไปพักเพราะว่าข้างในมัน

0: มู่บ้าน
1: หนังประเภทนี้หมู่บ้านเนาะจากนี้เฮาสิทำการเผามื้อใดครับเผาศพน้อง
0: อันนี้มันก็สิตามประเภทนี้บ้านเนี่ยเพิ่นครับเคยเอาไว้3พื้นไว้เดียวไว้3พื้นนะ
1: ครับก็ครอบครัวรู้สึกจังได๋นะครับความรู้สึก
0: ก็เสียใจแล้วเนาะครับธรรมดาเนาะลูกทั้งคนเนาะลูกอยากมาให้เนาะ
1: แกถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวบ่ครับ
0: ครับครับครับ
2: ตอนที่ไปเดินเรื่องเอาโซเกลมาเนาะเพิ่นให้เห็นเพิ่นก็ให้พ่อเบิ่งหน้าน้องยืนยันตัวครับมันจะเสียใจคือแบบว่ามื้อที่แกน่ะแกเพิ่งจะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วแกก็บอกว่าหมู่สิพาไปเที่ยวแล้วก็แบบไปแล้วก็บ่ได้กลับมาอี
1: กครับทั้งหยังบ่ครับมีบ
2: ่เงินช่วยเหลือจากที่ไปเดินเรื่องมาน่ะเนาะมีแต่มูลนิธิปอเต็กตึ้งน่ะเพิ่นซอยค่าเดินทางมา 20,000 แล้วก็ค่าเยียวยาอันนั้นนี่ที่ทางอันไออย่างของผู้อื่นกรมปกครองอย่างนี้ล่ะสัญญานึงจําบ่ได้ล่ะเพิ่นสิเยียวยา 300,000 แต่ว่าเฮาต้องดําเนินเรื่องให้แล้วก่อนจะได้เงินก้อนนั้นมา
1: ส่วนพับที่เกิดเหตุเนี่ยได้มาดูแลอย่างเฮาบ
2: ่บ่มีเลยค่ะ
1: บ่ติดต่อมาพร้อม
2: บ่ติดต่อแล้วก็บ่ส่งทนายมา
3: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแหลมคางตำบลแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับมีการจัดพิธีรดน้ำศพพันจ่าอากาศเอกพุทธิพงศ์พุทธมอนหรือว่าจักกว่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมกองทัพอากาศเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากหลายคนเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ต่างก็บอกว่าจะจดจำจากกวางในฐานะผู้มีน้ำใจอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของคนรู้จัก
4: ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางกรุงเทพมหานครค่ะได้สั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเข้มสถานบริการและสถานบันเทิงโดยเมื่อคืนนี้ก็ลงตรวจสถานบันเทิงย่านดินแดนห้วยขวางเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวางรวมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบค่ะโดยคณะนะคะมีการตรวจสอบระบบป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอย่างเช่นทั้งดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์แล้วก็ระบบต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตรวจประเมินด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งนี้ค่ะได้มีการกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติพร้อมทั้งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่และสม่ำเสมอป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและเหตุไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับได้ส่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยของสถานบันเทิงและสถานประกอบการเป็นพิเศษเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูนำคณะลงพื้นที่ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อตรวจประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงจำนวน2แห่งในพื้นที่เขตอำเภอเมือง
5: ในวันนี้ก็เป็นการบูรณาการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาเฝ้าระวังป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับต่อผู้ที่ใช้บริการนะครับ
3: ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและมาตรฐานทางหนีไฟรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างอาคารพบว่ามีบางร้านที่ต้องปรับปรุงช่องทางหนีไฟรวมทั้งต้องจัดเก็บสิ่งของที่กีดขวางเจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้ผู้ประกอบ

0: การเร่งดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำคณะออกตรวจสอบอาคารของสถานประกอบการในพื้นที่ตัวเมืองซึ่งก็พบว่ายังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นประตูหนีไฟบางจุดที่เป็นประตูไม้ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไฟฉุกเฉินบางจุดก็ไม่สามารถใช้งานได้จึงให้ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งปรับปรุงประตูทางออกฉุกเฉินต้องผลักออกได้ทางเดียวพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการนะคะจัดฝึกอบรมพนักงานและซ้อมแผนอพยพเหตุไฟไหม้อย่างสม่ำเสมอและฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี3แห่งพร้อมกับให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยมีการเน้นย้ำให้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานป้ายทางออกหรือว่าทางหนีไฟต้องมองเห็นอย่างชัดเจนโดยห้ามปล่อยปละละเลยในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเด็ดขาดป้องกันเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดกระบี่นั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีหน่วยงานเครือข่ายจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินมีการจำลองเหตุว่าเกิดไฟไหม้ภายในห้องครัวของร้านแล้วพนักงานพยายามใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุในเบื้องต้นแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงเร่งอพยพคนออกจากร้านผ่านประตูทางออกและช่องทางหนีไฟพร้อมกับประสานรถน้ำเข้ามาช่วยดับเพลิงรวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: เราเป็นการทดสอบกลไกตั้งแต่การรายงานการบังคับบัญชาการแจ้งเหตุการผจญเพลิงนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับการนำพี่น้องประชาชนไปสู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นการทดสอบกระบวนการซึ่งยืนยันว่าจังหวัดกระบี่มีความพร้อมที่จะดูแลในกรณีเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับ
0: ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีสถานบริการและสถานบันเทิงรวม125แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออ่าวนางทุกทางจังหวัดเองก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทั้งการตรวจสอบด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารพร้อมกำชับให้ทุกสถานประกอบการทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ
1: จากที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ปรับกฎหมายเรื่องของการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ตรงกับยุคสมัยนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ารื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งใหม่ค่ะเนื่องจากว่าหลายแห่งมีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าในทางปฏิบัติมีทั้งเต้นรำขายแอลกอฮอล์นะคะก็จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนว่ากฎหมายแล้วก็มาตรการที่มีอยู่เหมาะ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแ
2: ด่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรอไปก็ได้
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับเดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่เขาจำการมากันมันจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะคุณสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางค่ะวันนี้มาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือครูแหน่นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของศาสตร์ในชีวิตเราค่ะในชั่วโมงนี้เด็กๆเรียนรู้ไปแล้วเราก็จะสามารถเขียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้นั่นเองนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนได้ให้เด็กๆลองเรียงเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ของใครนะคะของเราเหรอคะของปลายครูแนนได้เล่าเรื่องราวชีวิตของปลายให้นักเรียนฟังซึ่งมีทั้งหมด15เหตุการณ์เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราได้ฟังและไปเรียงลำดับเหตุการณ์ของปลายแล้วเราก็มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปลายในแต่ละช่วงของชีวิตนั่นเองค่ะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาหรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นมาอย่างไรและเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นก่อนหลังเรียงลำดับเหตุการณ์ทำให้เราเข้าใจความเป็นมาของชีวิตของคนอื่นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเส้นเวลาของเราก็คือเครื่องมือที่แสดงให้เห็นสภาพการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างทั้งที่มีความสุขประทับใจหรือไม่มีความสุขนั่นเองนะคะถ้าเรานำมาเรียงลำดับเป็นเส้นเวลาก็จะทำให้เราเข้าใจในเหตุการณ์หรือชีวิตของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเส้นเวลานั้นเราสามารถนำมาจัดทำเป็นเส้นเวลาใน1วันเส้นเวลาใน1สัปดาห์1เดือนหรือเป็นปีแล้วแต่ว่าเราจะกำหนดช่วงเวลานะคะว่าใน1ปีนี้ฉันได้ทำอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ฉันประทับใจหรือเป็นสิ่งที่ฉันภูมิใจเราก็กำหนดเป็นช่วงเวลาได้และนำออกมาเขียนเป็นเรียงเป็นลำดับเหตุการณ์ได้นั่นเองนะคะหรือใน1วันฉันอยากจะทบทวนตัวเองดูสิว่าใน1วันนี้ฉันทำอะไรแล้วบ้างมีอะไรที่ฉันทำแล้วมีความสุขหรือไม่มีความสุขนะคะก็เป็นการทบทวนตัวเราเองด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นเลยครูแนนขอยกตัวอย่างเส้นเวลาเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของเรานะคะอย่างเช่นเลยค่ะในระดับประถมศึกษาเรียนที่โรงเรียนเขาน้อยต่อมาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เรียนที่โรงเรียนสุขใจระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6เรียนที่โรงเรียนสำราญวิทยานะคะก็จะเห็นถึงการที่เป็นประวัติทางการศึกษาของแต่ละบุคคลนะคะว่าในแต่ละระดับนั้นเราเรียนที่ไหนนะคะเราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเราด้วย

0: วยนั่นเองค่ะต่อไปเลยเราอาจจะทำเป็นเส้นเวลาแสดงถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวของเราสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราอย่างเช่นค่ะในปีพ.ศ. 2560ไปเที่ยวสวนสัตว์กับเพื่อนๆพ.ศ. 2562ไปเที่ยวน้ำตกในภาคเหนือและพ.ศ. 2563ไปเที่ยวสวนสนุกกับครอบครัวนะคะนี่ก็จะทำให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการที่เราออกไปท่องเที่ยวเราไปสถานที่ไหนบ้างนะคะก็จะทำให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราก็เวลาที่เราออกไปเล่าเหตุการณ์หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองเราเขียนเป็นเส้นเวลาและเล่าตามลำดับเหตุการณ์ได้นั่นเองนะคะจะทำให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเราจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างกับตัวเรานั่นเองค่ะต่อมาเลยผู้แนนอยากจะเล่าเรื่องราวของปลายฟ้าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของปลายวันนี้ปลายฟ้าค่ะในพ.ศ. 2550ครอบครัวของปลายฟ้าประกอบอาชีพทำสวนผักแต่พ.ศ. 2554เกิดน้ำท่วมทำให้สวนผักได้รับความเสียหายจึงรับซื้อผักจากสวนของคนอื่นเพื่อไปขายที่ตลาดแทนจนมาถึงพ.ศ. 2556เศรษฐกิจไม่ค่อยดีทำให้ผักมีราคาแพงขึ้นคนซื้อก็น้อยขายไม่ได้กำไรถ้าคุณแนนจะนำมาเขียนเป็นเส้นเวลาเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อนคะกลุ่มที่4ค่ะถ้าคุณแนนนำมาเรียงเขียนเป็นเส้นเวลาเหตุการณ์ไหนที่เราควรนำมาเขียนก่อนคะ
1: พ.ศ. 2550ครับ
0: ค่ะเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ครอบครัวของปลายฟ้าประกอบอาชีพทำสวนผักครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนดูนะคะพ.ศ. 2550ครอบครัวของปลายฟ้าประกอบอาชีพทำสวนผักนั่นเองนะคะนี่คือเหตุการณ์แรกนะคะที่ปลายฟ้าเล่าให้ฟังต่อมาเหตุการณ์ที่สองคุณแนนจะเขียนอะไรคะกลุ่มที่5ค่ะ
2: พ.ศ. 2554ค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
2: เกิดน้ำท่วมค่ะ
0: เกิดน้ำท่วมนะคะเก่งมากเลยค่ะลำดับเหตุการณ์ที่2ก็คือพ.ศ. 2554นะคะได้เกิดน้ำท่วมทำให้สวนผักของครอบครัวปลายฟ้านั้นเสียหายใช่ไหมคะจึงไปรับซื้อผักจากสวนของคนอื่นเพื่อนำไปขายที่ตลาดแทนนั่นเองซึ่งก่อนหน้านั้นในพ.ศ. 2550ครอบครัวของปลายฟ้าทำอะไรคะปลูกผักแล้วก็นำไปขายเองแต่ต่อมาเกิดน้ำท่วมนะคะก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นปรับตัวโดยการไปซื้อผักที่ตลาดมาขายนั่นเองนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่3ค่ะกลุ่มที่5ตอบได้เลยค่ะเหตุการณ์ที่3กูแนนจะเขียนว่าอย่างไรคะ
1: พ.ศ.
0: 2556เกิดอะไรขึ้นคะลูก
1: เศรษฐกิจไม่ดี
0: โอเคค่ะปรบมือให้ทุกคนหน่อยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์ต่อมาคือพ.ศ. 2556นะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีสินค้าหรือผักนั้นก็มีราคาแพงมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นการลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนหลังนั่นเองนะคะเราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของปลายฟ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเก่งมากเลยค่ะซึ่งคุณแนนได้ทำออกเป็นเส้นเวลาให้เราได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นเลยพ.ศ. 2550ครอบครัวของปลายฟ้าปลูกผักขายต่อมาค่ะพ.ศ. 2554ผ่านมากี่ปีคะผ่านมาประมาณ4ปีนะคะก็เกิดน้ำท่วมจึงรับซื้อผักจากสวนของคนอื่นเพื่อไปขายนั่นเองนะคะอาจจะรับจากตลาดบ้างหรือสักแล้วก็มา ทำขายนั่นเองเนาะต่อมาค่ะพ.ศ. 2556ผ่านมากี่ปีแล้วคะจากพ.ศ. 2554มาถึง2556นะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งก็คือเศรษฐกิจไม่ดีผักมีราคาแพงขึ้นนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเรานำมาทำเป็นเส้นเวลานะคะนี่คือเส้นเวลาที่เรียงลำดับเหตุการณ์ให้เราได้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นและเข้าใจได้ง่ายนั่นเองเนาะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเส้นเวลาในชีวิตเรานะคะครูแนนจะให้เด็กๆเขียนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับตนเองตามช่วงเวลาที่ครูกำหนดให้และนำไปติดกับเส้นเวลานะคะครูแนนมีเส้นเวลามาให้นักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะแต่ละกลุ่มจะได้แผ่นเส้นเวลาเส้นเวลาในชีวิตเรามี3ช่วงเวลา1 2 3ช่วงเวลาที่1เดี๋ยวครูแนนจะกำหนดให้ว่าให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์อะไรนะคะช่วงเวลาที่2ที่3เดี๋ยวรอฟังคำสั่งจากครูแนนนะคะคุณครูปลายทางสามารถกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งเหตุการณ์ช่วงเวลาที่1ครูแนนจะกำหนดให้เกี่ยวข้องกับตนเองคือวันเดือนปีเกิดของตัวเรานะคะว่าแต่ละคนนั้นเกิดในวันอะไรวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนและนักเรียนจะต้องนำมาแปะตรงเส้นเวลาซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้นะคะจะได้แผ่นนี้ไปนักเรียนแต่ละคนจะต้องเขียนใส่แผ่นกระดาษแผ่นนี้และพอเขียนเสร็จแล้วมันจะมีกาวอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนนำมาแปะตรงเส้นเวลาที่หนึ่งเดี๋ยวครูแนนจะบอกไปตามลำดับเหตุการณ์ถ้านักเรียนเขียนเส้นเวลา1เสร็จแล้วเราก็จะไปเขียนช่วงเวลาที่2โดยครูแนนจะเป็นคนกำหนดว่าเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วคุณครูปลายทางสามารถกำหนดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนได้เลยนะคะหรือจะให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ครูแนนกำหนดได้เลยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3เดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4อ่ะเอา1อันค่ะที่ห้าปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งปรบมือสามครั้งปรบมือห้าครั้งทีนี้แต่ละคนนะคะดึงกระดาษออกหนึ่งแผ่นแล้วนำไปเขียนวันเดือนปีเกิดของตนเองค่ะพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติค่ะแต่ละคนจะได้1แผ่นค่ะลูกนี่ไงแล้วทีนี้ถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็มาแปะอย่างนี้นะคะแปะเรียงกันเลยเข้าใจไหมคะเนี่ยเห็นไหมเราก็แปะเรียงกันเลยเหตุการณ์ที่1คะใช่แต่ละคนก็จะได้1แผ่นใช่ค่ะช่วงเวลาที่1คือวันเดือนปีเกิดของเรานะคะได้ค่ะได้ยังคะเอาคนละแผ่นลูกนี่ไงมานี่คุณแนนจะฉีกให้ไหนฉีกได้ไหมเขียนวันเดือนปีเกิดของเรานะคะใครเขียนเสร็จแล้วเอาแปะใส่ช่วงเวลาที่1นะคะช่วงเวลาที่1ได้ค่ะใครเขียนเสร็จแล้วนำมาแปะช่วงเวลาที่1นะคะ

0: แนมเขียนตรงนี้ให้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องมีการเข
0: ียนอันไหนคะพฤศจิกายนพอพานไม่ตัวรอลึกก่อนรอลึกแบบนี้รอลึกตัวเหมือนทอถุงแต่ลากยาวลูกฟึ๊บเหมือนมีหางด้วยหนูเขียนเสร็จยังไหนเขียนเสร็จแล้วเอามาแปะตรงเส้นเวลา 2550เท่าไหร่ลูก59เสร็จยังสะสอสอสาราสอสลาก่อนจอจานเขียนออกไหมเขียนได้ไหมแล้วก็แปะเรียงเลยนะคะแปะเรียงกันเลยไหนคะหนูเขียนเสร็จยังพฤศจิกากอกายออนอยนไหนกลุ่มนี้คุณแอนลืมเขียนตัวเลขอันนี้ให้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณเขียนก่อนโอ๊ยไม่ใช่หนูเขียนผิดด้านหนูต้องเขียนด้านนี้เดี๋ยวแป๊บนึงไหนวันใหม่เดี๋ยวคุณแอนเขียนนี่แป๊บนึงค่ะเขียนเสร็จแล้วแปะตรงช่วงเวลาที่หนึ่งค่ะเป็นอะไรคะไม่ยุ่งของกันค่ะเขียนเสร็จแล้วแปะเลยวันพุธหนูจำพ.ศ.ได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเขียนเลยค่ะเอาแปะ
1: จำวันเกิดกับวันที่เกิด
0: ได้ค่ะไปแปะเลยไม่เป็นไรค่ะเดือนอะไรนะต่ออุตุนี่ไงนี่ไงเหมือนเพื่อนมกรามกราหรือตุลามอมาค่ะคำว่าอ้าวอัดมกรออาราคออุมคมค่ะอันนี้คือกรกฎาสระอาดอเด็กไม่มีใครเสร็จแล้วมาแปะเลยลูกหนูเสร็จยังฮะหืมคือสจิพอพานพอพานรอเลือไม่ใช่ลูกตัวทอถุงแล้วยากยาวเหมือนตัวทอถุงแล้วลากยาวลงมาเขียนใหม่แล้วก็สอสลานะจอจานสลาอีกออากออากายออุนอยนเสร็จยังคะแปลแบบนี้แหละลูกแปะติดๆกันก็ได้เดี๋ยวแบบ
1: เพื่อนอยากติดใกล้ผมแต่เพื่อนไม่ได้ติด
0: นี่ไม่เป็นไรกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วเอาไม่พอติดตรงนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวติดตรงนี้ก็ได้นี่กลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วพอพานแล้วก็รอหรือที่มันเป็นเหมือนทอถุงแล้วลากยาวลงมาเพื่อนเสร็จใครเสร็จเรียบร้อยแล้วติดเลยสอสอสลาแล้วก็จอจานสอสลาจอจานสลาอี กออากายออุนอยนเดี๋ยวคุณแนนเอาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนสิลูกเด็กๆคะถ้าใครกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละคนก็จะนำแผ่นกระดาษของตัวเองมาติดลงในช่วงเวลาที่หนึ่งนะคะก็คือช่วงเวลาที่ฉันเกิดนั่นเองนะคะติดเรียงลำดับเหตุการณ์ได้เลยกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: เขาเกิดปีหน
0: ึ่
1: ง
0: อ่ะเปลี่ยนกัน
1: ค่ะเกิดปีหนึ่งเก้าสอง
0: หรอคะคุณแอนขอกระดาษ
1: เสร็จแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้ได้สีอะไรลูกชมพูใช่ไหมน้องเอาสีนี้อุ้ยน้องเอาสีนี
1: ้
0: อ่ะเอาสีนี้นะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้ง

0: ทีนี้เด็กดีอมมะนาวเด็กดีอมมะนาวก่อนนะคะไหนใครที่เป็นเด็กดีแล้วอมมะนาวแล้วเด็กดีอมมะนาวอมมะนาวแล้วก็จะไม่มีเสียงใช่ไหมคะเด็กดีอมมะนาวหรือยังคุณเอ็นจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเด็กดีอมมะนาวหรือยังอมมะนาวไว้นะคะปรบมือ1ครั้งปรบครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งทีนี้ฟังครูแนนนะคะต่อไปค่ะช่วงเวลาที่2ครูแนนจะขอกำหนดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราเรียนในระดับอนุบาลนะคะอนุบาลเราเรียนที่โรงเรียนอะไรเขียนลงไปได้เลยค่ะใครที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็เขียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเหตุการณ์ที่สองคือโรงเรียนที่ฉันเรียนตอนอนุบาล นั่นเองค่ะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยโรงเรียนที่ฉันเรียนตอนอนุบาลโรงเรียนที่ฉันเรียนตอนอนุบาลค่ะโรงเรียนที่ฉันเรียนตอนอนุบาลนะคะ
1: ผมใส่เสียง
0: ได้เขียนเลยลูก
1: ว่าแกกังวลค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเขียนเลยเอ้าทำไมอันนี้มันไม่ติด
1: ก็เขียนไม่ได้
0: เขียนให้ถูกนะคะสมทวี
1: สมทวีเดี๋ยวเราพูดเอาพอเราก็เรียนสมทวี
0: สอเสือ
1: มอ
0: ม้าทอถุงวอแหวนสระอีลอลิงเสร็จแล้วไปแปะคะอะไรคะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกอันนี้คะสมทวินสอคะสมมอม้าม อม้าททหารเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงคุณแอนเช็คหนึ่งโรงเรียนที่ฉันเรียนตอนอนุบาล นะคะ

0: ไม่ใช่ทอถุงทอถุงวอแหวนใส่ละอีกมันน่าจะใส่ละอีกตรงนี้ลูกแล้วก็สมถะหวินลอลิง
1: ซาเลเซียน
0: ซาเลเซียนซอโซ
1: เคยเรียนที
0: ่สระอาซาเลเลลอเอเลลอลิงเซียนซอสระเอสระเอซอโซสระเอทำไมเอาเฉพาะโรงเรียนอนุบาลก่อนนะคะไปแปะเลย
1: เ
0: ราเคยเรียนอยู่
1: ที่อนัน
0: ต์เหรอคะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกอันนี้คืออะไรฮะอ๋อเทศบาล8โอ๊ยออนใหม่ลูกมันแปะไม่ได้แล้วมันเทศสระเอทอทหาร
1: ค่ะ
0: สอสระบอไปมาสระอาลอลิงเทศบาลอะไรเทศบาล8ก็เขียนเลข8สมอพูงสอเสือมอม้าออ่างงองูโครงสระโอสระโอพอพานลอลิงงองูชาโอ้คุณแนนก็อยู่หอพักข้างหลังนี้แหละข้างหลังโรงเรียนนี้เลยค่ะ
1: เทศบาลเขียนอะไร
0: เทศบาลทอทั้งสระเอทอทหารสอสระบอใบไม้สระอาลอลิงเทศบาล8อ๋อมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนเทศบาล8เหมือนกันหรออ้าวเหรอเทศบาลบ้านบ้านเขียนได้ไหมบ่อฝ้ายเขียนเป็นไหมโอเคปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวเรียบร้อยหรือยังคะเดี๋ยวยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่เรียบร้อยไหนคะหนูจะเขียนว่า
1: สุนทริน
0: หร
1: อไกลกังวล
0: โรงเรียนวังไกลกังวล
1: รับครูไปถ่าย
0: ฮะ
1: ไกลกังวล
0: ดารุณอ๋ออ่ะเขียนดอเด็กดอเด็ก
1: ดอเด็กเขียนในค่ะมู
0: ค่ะดอเด็กรอเรือค่ะสระอุ
1: สระอุ
0: นอเนนเขาใช้นอเนนหรือนอนเนนแปะเลยใครเสร็จแล้วแปะเลยฮะมันมีชื่อเห็บไหมชื่อโรงเรียนดารุณเฉยๆไหมเออคุณเองก็ว่ามันแปะเลยลูกโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยทอทหารยอยักษ์ให้เพื่อนเขียนมาเหรอเอ้าก็ถูกแล้วแต่มันกาวมันหมดปะนี่ไงแต่มันกาวมันหมดแปดเลยลูกกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วเหรอคะเก่งมากเหลือช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาที่3กลุ่มนี้กลุ่มนี้ได้นี่แล้วเหลืออีกหนึ่งช่วงเวลานะคะคุณแนนขอสีเหลืองกลุ่มนี้ได้สีเหลืองยังคะ

0: Yeah. ไหนคุณแนนขอกระดาษอันนี้หน่อยกลุ่มนี้ได้สีอะไรอ๋อกลุ่มนี้ได้สีนั้นแล้วไม่เป็นไรกลุ่มนี้เอาสีนี้กลุ่มนี้เอาสีเดิมก็ได้ลูกปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งจำซูเปอร์แมนได้ไหมคะจำได้เดี๋ยวเราซูเปอร์แมนจะไม่มีเสียงนะคะซูเปอร์แมนจะไม่มีเสียงพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมนะคะมือด้านหนึ่งกำแล้วโชคออกไปสลับกันค่ะซูเปอร์แมนจะไม่มีเสียงนะคะซูเปอร์แมนไม่มีเสียงเร็วค่ะเร็วเลยใครทำได้มือข้างหนึ่งคือกำมือข้างหนึ่งคือแบนะคะประสาทการรับรู้ของเรานะคะการแยกประสาทของเราพร้อมไหมคะพร้อมแล้วซูเปอร์แมนนั่งนิ่งซูเปอร์แมนเงียบซูเปอร์แมนเงียบยังคะเงียบยังมาถึงช่วงเวลาที่3นะคะช่วงเวลาที่3ครูแนนอยากจะให้เด็กๆลองเขียนเหตุการณ์เขียนเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับตนเองโดยที่เป็นเหตุการณ์ที่ฉันประทับใจหรือมีความสุขค่ะเขียนเหตุการณ์ที่ฉันประทับใจหรือมีความสุขนะคะหนูจะเลือกเหตุการณ์ไหนก็ได้นะคะลงมือทำเลยได้เลยค่ะช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาที่3เหตุการณ์ที่ฉันมีความสุขค่ะเขียนได้เลยลูกเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขเป็นเหตุการณ์อะไรก็ได้นะคะคะไอ้เขียนเลยได้ค่ะได้เขียนเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขหรือประทับใจก็ได้คะเหตุการณ์ที่ฉันมีความสุขเป็นอะไรคะเขียนคิดของใครของมันลูกเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขนะคะเหตุการณ์อะไรที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเราลองนึกซิว่าเหตุการณ์นี้แหละฉันอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังฉันอยากจะเขียนนะคะฉันอยากจะเล่าอยากจะเขียนมันออกมาคือเหตุการณ์อะไรน้องจะเขียนว่าอะไรลูกถามครูแนนได้พ่อพาไปเที่ยวที่ห้างไปเที่ยวพ่อพาฉันไปเที่ยวกลุ่มที่4คะเรียบร้อยหรือยังคะเค้กสระเอ
1: คือเขาชอบอยู่ตัวนั้นค่ะ
0: หือ
1: เขาชอบ
0: ช่อนชอช้างชอช้างไปตกปลาหรือเปล่าลูกไปล่าปลาอย่างไปตกปลาเขียนนี่นี่นี่เอาลบคำนี้ออกลบคำว่าล่าออกเขียนคำว่าตกตออุกก็ตกตออุกก็ตกอะไรลูกคำว่าอะไรคะฉันไปตกปลาหนูชอบตกปลาเหรอลูกกลุ่มที่2

ียบร้อยหรือยังได้ไหมคะกลุ่มที่5ได้หรือยัง

0: โอเคเรียบร้อยนะคะโรงเรียนหนองขอนเหรอคะอ้อวันใหม่เล่นอยู่อนุบาลโรงเรียนหนองขอนเหรอคะโรงเรียนอะไรนี่สาธุการโรงเรียนหนองพานพุกโอเคเด็กๆคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทีนี้หันมามองกูแนนค่ะกูแนนจะสุ่มให้ออกมานำเสนอเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เราได้ร่วมกันเขียนแล้วนั่นเองนะคะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนเอ่ยคุณแนนขอสุ่มกลุ่มที่คุณแนนขอให้กลุ่มที่5ดีกว่าค่ะเพราะว่ากลุ่มที่5ทำงานได้รวดเร็วมากๆเลยนะคะเชิญเลยค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่5ถือเลยค่ะวันใหม่คะเส้นเวลาของกลุ่มที่5นะคะมี3ช่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างเช่นช่วงเวลาที่1เพื่อนๆคะเพื่อนๆคะกลุ่มที่4หันหน้ามามองเพื่อนๆก่อนค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3วันใหม่คะช่วงเวลาที่1เกี่ยวข้องกับอะไรคะ
1: วันเดือนปีเกิดของตัวเอง
0: วันเดือนปีเกิดของตัวเองนะคะในกลุ่มของเรามีเกิดในช่วงเดือนไหนบ้างคะ
1: มิถุนาค่ะ
0: มีเกิดในช่วงเดือนมิถุนายน
1: สิงหาคม
0: พฤศจิกายน
1: สิงหา
0: และพ.ศ.ที่เกิดคือช่วงไหนคะลูก
1: พ.ศ. 2559ทุกคนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ในกลุ่มที่5นะคะเกิดในพ.ศ. 2559ทุกคนเลยและมีเดือนที่เกิดนะคะคือเดือนมิถุนายนสิงหาคมพฤศจิกายนนะคะนักเรียนปลายทางคะไหนใครเกิดในช่วงเดือนต่างๆตามกลุ่มที่5บ้างคะน่าจะมีหลายๆคนนอนเลยนะคะนี่แหละค่ะช่วงเวลาที่1คือช่วงเวลาที่เราเกิดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะช่วงเวลาที่2เกี่ยวข้องกับอะไรคะวันใหม
1: ่เรียนอนุบาลนะคะ
0: โรงเรียนที่เราเรียนในระดับอนุบาลนั่นเองค่ะมีโรงเรียนอะไรบ้างเอ่ย
1: โรงเรียนหนองขอน
0: โรงเรียนหนองขอน
1: อันนี้
0: โรงเรียนอะไรคะ
1: โรงเรียนปรารถนา
0: โรงเรียนปรารถนา
1: โรงเรียนวังไกลกังวล
0: โรงเรียนวังไกลกังวล
1: ปรารถนาปรารถนาค่ะ
0: หนูมี2คนเลยที่เรียนโรงเรียนปรารถนาต่อมาโรงเรียน
1: สาธุการ
0: สาธุการ
1: หนองพันพุกค่ะ
0: แล้วก็หนองพันพุกนะคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะช่วงเวลาที่3ค่ะน้องวันใหม่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาอะไรคะ
1: ไปเที่ยวค่ะ
0: ไปเที่ยวเหรอคะคุณแนนบอกว่าช่วงเวลาที่3นี้เป็นช่วงเวลาถึงสิ่งที่เราประทับใจหรือมีความสุขนั่นเองค่ะเพื่อนๆมีความสุขอะไรบ้างคะ
1: ไป
0: ไหนเอ่ย
1: ไปเล่นน้ำค
0: ่
1: ะ
0: ไปเล่นน้ำ
1: พ่อพาไปเที่ยวทะเล
0: พ่อพาไปเที่ยวทะเล
1: แม่พาไปเที่ยวทะเล
0: แม่พาไปเที่ยวทะเล
1: ไปสวนน้ำวานานา
0: อ๋อไปสวนน้ำเนาะโอเคเก่งมากเลยหมดหรือยังคะ
1: ไปเที่ยวกับครอบครัว
0: ไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะเก่งมากๆนะคะเชิญได้เลยค่ะนักเรียนคะนี่ก็จะเป็นเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์นะคะซึ่งการทำออกมาเป็นเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์แบบนี้จะทำให้เราเห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้อย่างชัดเจนนะคะว่าโอ้โหมีเพื่อนๆหลายคนเลยที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน

0: กับฉันก็ตอนเรียนอนุบาลเราก็เคยเป็นเพื่อนกันนะคะถ้าเราได้มีการลำดับเหตุการณ์นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเราก็จะสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะกลุ่มที่5นำเสนอออกมาได้ชัดเจนแล้วนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งทีนี้ครูแนนขอสรุปนะคะจากกิจกรรมที่เราทำเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์นะคะซึ่งครูแนนให้แบ่งออกเป็นกี่ช่วงเวลาคะ3ช่วงเวลาหรือ3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองกลุ่มที่1คะช่วงเวลาที่1ครูแนนให้ทำอะไรนะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4คะครูแนนให้ช่วงเวลาที่1เกี่ยวข้องกับอะไรคะ
1: วันเดือนปีเกิดครับ
0: วันเดือนปีเกิดนะคะต่อมาค่ะช่วงเวลาที่2กลุ่มที่3ค่ะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรคะ
2: บุญเกี่ยวข้องที่สุดในสาม
1: โรงเรียน
0: โรงเรียนในระดับอนุบาลนั่นเองนะคะต่อมาช่วงเวลาที่3เกี่ยวข้องกับอะไรคะกลุ่มที่5ค่ะ
3: ช่วงเวลาที่ประทับใจครับ
0: ช่วงเวลาที่ประทับใจนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะคือการทำเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์เราอาจจะกำหนดช่วงเวลาต่างๆได้เลยนะคะว่าเราอยากจะเล่าเหตุการณ์อะไรที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำใบงานที่เล่าเรื่องเส้นเวลาในชีวิตเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับตนเองอีกรอบหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะคะเราทำเพียงแค่3ช่วงเวลาหรือ3เหตุการณ์เท่านั้นเองค่ะต่อมานะคะคุณแนนก็จะให้นักเรียนเขียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองใน1วันนั่นเองนะคะในวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรกับฉันแล้วบ้างนะคะคุณครูไปทานแจกใบงานที่9เรื่องเส้นเวลาในชีวิตเราพร้อมยกตัวอย่างอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังด้วยค่ะใบงานที่9นะคะครูแนนก็จะกำหนดเป็นเส้นเวลามาให้นักเรียนแล้วและข้างบนนี้นะคะก็คือเป็นปีเด็กๆสามารถเขียนข้างบนว่า2557ได้เลยนะคะแล้วก็เขียนเป็นช่วงเวลาอย่างเช่น7:30 น.ฉันมาโรงเรียนพบเพื่อนๆฉันมีความสุขมากเด็กๆก็เขียนช่วงเวลาก่อนเข้าใจไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์ครูแนนจะเฉลยใบงานที่เป็นแนวทางคำตอบให้นักเรียนก่อนนะคะเป็นแนวทางในการทำใบงานเย็นเช่นเลยปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนักเรียนมามองที่บนหน้าจอก่อนนะคะครูแนนจะให้แนวคำตอบของการทำใบงานเย็นเช่นครูแนนอาจจะกำหนดเป็นปีนะคะพ.ศ. 2559คุณพ่อกับคุณแม่จัดงานวันเกิดให้ฉันครั้งแรกพ.ศ. 2561ฉันเข้าเรียนในระดับอนุบาลที่โรงเรียนแสนสุขต่อมาพ.ศ. 2562ย้ายมาอยู่กับคุณย่าที่ต่างจังหวัดและพ.ศ. 2565คุณพ่อซื้อนาฬิกาข้อมือเป็นรางวัลที่เป็นเด็กดีซึ่งครูแนนกำหนดช่วงเวลาหลายปีแต่สิ่งที่ครูแนนให้นักเรียนทำคือกำหนดเวลาเป็น1วันเพราะถ้าให้นักเรียนนึกย้อนไปหลายๆปีอาจจะยังนึกไม่ออกทีนี้ครูแนนให้เด็กๆ เปลี่ยนเป็นกี่วันคะ1วันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เด็กๆได้พบเจออะไรแล้วบ้างนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นเวลาก็ได้นะคะหรือถ้าเรานึกเวลาไม่ออกเขียนเป็นเหตุการณ์เลยก็ได้ลูกไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นเวลานะคะแค่ให้เรานึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเอ่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจแล้วลงมือทำได้นะคะ เด็กๆเปิดไปที่หน้า62ค่ะเด็กๆไม่ต้องทำตามครูแนนไม่ต้องลอกของครูแนนทุกตัวอักษรนะคะเพราะว่าครูแนนเป็นแนวทางเฉยๆซึ่งครูแนนทำเป็นหลายปีนะคะเป็นเหตุการณ์หลายๆปีแต่ของนักเรียนให้เป็นเหตุการณ์ใน1วันเอาวันนี้เลยนะคะวันนี้คือฉันมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างครูแนนไม่ได้ให้เขียนตามครูแนนนะคะของครูแนนนั้นเกิดขึ้นหลายๆปีผ่านมาแล้วถ้าครูแนนให้เด็กๆนึกย้อนไปหลายๆปีอาจจะจำไม่ได้ค่ะครูแนนให้เขียน1วันนะลูกอ๋อไม่เป็นไรหนูเขียนแค่ตรงนี้พอไม่ต้องเขียนทั้งหมดไม่ต้องเขียนพ.ศ.เพราะว่ามันพ.ศ.เดียวกันใช่ไหมคะเออเขียนอันเดียวเขียนอันเดียวถูกต้องค่ะเขียนอันเดียวแล้วเราก็เรียงเป็นเหตุการณ์ลงมาเลยว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเราบ้างถูกต้องค่ะเขียนเรียงลำดับเหตุการณ์เลยถ้านักเรียนนึกเวลาไม่ออกก็ให้นักเรียนเขียนเป็นเหตุการณ์ไปเลย
2: เหตุการณ์
0: ที่เกิดขึ้นในวันนี้ลูกลองนึกดูซิว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างวันนี้ตอนเที่ยงฉันทำอะไรหรือตอนเช้าฉันเรียนฉันชอบวิชาไหนมากที่สุดนะคะใช่ค่ะได้เลยเอาวันนี้นะลูกเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะว่าถ้าให้นักเรียนย้อนไปหลายๆวันนักเรียนอาจจะนึกไม่ออกนะคะนึกเหตุการณ์ไม่ออกแบบฝึกหัดเราละลูกเดี๋ยวเราต้องไปย้อนทำนะคะฝึกเขียนเรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะนึกคะอันไหนคะช่องนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ลูกแต่เราเขียนเป็นพ.ศ. 2567ก็ได้ตรงนี้เพราะว่าครูแนนให้เขียนใน1วันเขียนวันนี้เขียนวันนี้ลูกนี่เหมือนนาเดียไหนเนี่ยเห็นไหมวันนี้ฉันเรียนอะไรวิชาวันนี้ฉันมีเรียนวิชาฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์มากเลยเพราะมีกิจกรรมที่สนุกหรือนักเรียนเรียนอะไรแล้วชอบก็เขียนลงไปได้เลยวันนี้ฉันเล่นกับเพื่อนฉันวันนี้เราไปเที่ยวแล้วเหรอลูกค่ะเที่ยงหรอสระเอเดี๋ยวอ๋อเที่ยงหนูจะเขียนคำว่าเที่ยงอ๋อเที่ยงททหารเดี๋ยวแป๊บนึงลูกสระเอสระอีสระอีไม่เอยอยักษ์งองูถูกต้องค่ะตอนเที่ยงหนูทำอะไรคะกินข้าวแล้วก็ไปอะไรคะ
2: ไข่หาไข่ทองค่ะแม่แม่ค่ะ
0: หาไข่ทองคำเหรอน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะ
2: ช้างมีตัวอะไรบ้าง
0: นี่ไงลูกสระเอชอช้างชอช้างนะวันใหม่เขียนใหม่ลูกชอช้างไม่ใช่ขอไข่ใช่ค่ะคะวันที่10คุณแนนให้เขียนวันนี้นะลูกเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เราถึงจะนึกออกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะจำได้เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้หนูเขียนแค่พ.ศ. 2567ก็ได้ลูกหรือเขียนวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่27 27มิถุนายนท่านนักเรียนนึกถึงเวลาไม่ออกจำเวลาไม่ได้ให้นักเรียนเขียนลำดับเหตุการณ์ได้เลยนะคะไม่ต้องเขียนเป็นเวลาก็ได้ทีนี้หันหน้ามาครูแนนนะคะการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลานะคะครูแนนฝากให้เด็กๆได้ลองไปฝ ึกการเขียนลำดับเหตุการณ์ตนเองนึกย้อนถึงสิ่งที่ตนเองทำมาแล้วนะคะเพราะว่าการกระทำของเราจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเรามากๆเลยนั่นเองนะคะการลำดับเหตุการณ์ในเส้นเวลาก็ทำให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณแนนฝากให้เด็กๆลองไปฝึกเขียนเส้นเวลาให้เสร็จสมบูรณ์นะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะให้นักเรียนฝึกเขียนนะคะเพราะเราจะได้เป็นการทบทวนตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้มีอะไรบ้างดีหรือไม่ดีเราประทับใจตนเองหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะเป็นการทบทวนตัวเองด้วยค่ะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องเส้นเวลาในครอบครัวสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่10เรื่องครอบครัวของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูแนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหล

0: หยุดแล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่เอ๊ยไม่หยุดไหลพี่เอ๊ยต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกันไป
2: หัวโน
1: พี่เอ๊ยมาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ1 2 3โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
0: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี่
1: อ๋อได้เลย

0: ูทำให
1: ้เย้ยาเย็นยัง
0: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิเอาเหรอหนูลืมไป
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
0: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
3: แผลถลอก
0: โอ้ยเอาพี่ยาเป็นไรเปล่า
4: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
0: โอ้ยเจ็บหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเจ็บหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
2: เมื่อกี้เสียบ
5: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
6: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้ม
6: โอ้แล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะเลยค่ะ
6: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆ เนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
7: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
6: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
6: อ
0: ่
6: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญทั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบายดี
0: นะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยปลื้มลูกปลื้มจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: ตัวไม่ทราบค่าครับ
0: การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเอ๊ตัวไม่ทราบค่าของเราหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆจำได้ไหมครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเดิมนั่นก็คือในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่2นะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ประโยคสัญลักษณ์ที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากครั้งที่แล้วนะตัวไม่ทราบค่าอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งนะเปลี่ยนที่ลองดูว่านักเรียนยังหาได้หรือไม่ว่าตัวไม่ทราบค่านั้นเป็นจำนวนใดนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องสามารถที่จะหาค่าไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบได้นะครับ2จะต้องให้เหตุผลได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกันก่อนนะคุณครูมีแผนภาพมาให้นะครับ340นักเรียนจำได้ไหมตำแหน่งตรงนี้คือส่วนย่อยหรือส่วนรวมครับ
2: ส่วนรวม
0: จำได้ไหมส่วนรวมอยู่ที่ไหนนะส่วนรวมอยู่ที่ศีรษะใช่ไหมครับส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมอ๋อแสดงว่า340เนี้ยจะต้องแยกออกเป็นส่วนย่อย2จำนวนแน่นอนนะครับคุณครูกำหนดให้เป็น110และ230นะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิครับใช้กระดานทั้งต้นทางและปลายทางนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบที่สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมครับลงมือได้เลยครับกลุ่มที่3ดูโจทย์ดูที่หน้าจอนะเขียนได้อย่างไรบ้างเขียนได้ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกประโยคสัญลักษณ์การลบใช่ไหมจำได้ไหมเอ่ยกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะเขียนได้กี่แบบลูกเขียนได้กี่แบบเดี๋ยวจะลองดูว่ากลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะกลุ่มที่1

0: ร็จเรียบร้อยแล้วกลมที่4ก็เสร็จตามมาติดๆเลยกลมมือแล้วลูกใกล้เสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะวางปากกาทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูกลุ่มที่1นําเสนอนะกลุ่มที่1ลูกออกมานําเสนอเลยได้ประโยคสัญลักษณ์ใดบ้างมาจากแผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างบอกเพื่อนสิลูก
1: 100กีบบวก
0: ชี้ให้เพื่อนดู
1: 100กีบบวก200กามกีบเท่ากับ300กีบกีบ
0: 110บวก230เท่ากับ340ประโยคสัญลักษณ์ถัดไป
1: 300กามกีบบวก100กีบเท่ากับ900กีกีบค
0: ่ะประโยคสัญลักษณ์การบวกผ่านไปแล้วนะต่อไปประโยคสัญลักษณ์การลบบ้าง
1: 900กีกีบปุลบ900กามกีบเท่ากับ100กีบ900กีกีบลบ100กีบเท่ากับ900กามกีบค่ะ
0: จะเห็นว่าประโยคสัญลักษณ์การลบนะที่เพื่อนได้นั่นคืออะไรบ้าง340ลบด้วย230เท่ากับ110นะและ340ลบด้วย110เท่ากับ230ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเขียนได้4แบบในลักษณะนี้นะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเราสามารถเขียนได้ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ได้ประโยคสัญลักษณ์การลบก็ได้นะครับนั่นก็คือถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเราอาจจะนำอะไรลบส่วนย่อยสองจำนวนบวกกันจะได้ส่วนรวมจำได้ไหมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแสดงว่าถ้าเรานำ110บวก230ก็จะเท่ากับ340นั่นเองใช่ไหมครับหรืออาจจะเขียนได้อีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือ230บวก110เท่ากับ340หรืออาจจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนั่นก็คือ340ลบด้วย110เท่ากับ230เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเรานำส่วนรวมใช่ไหมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งผลลบที่ได้นั่นก็คือส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับแสดงว่าเราสามารถเขียนได้อีกหนึ่งลักษณะนั่นก็คืออะไรครับกลุ่มที่3เราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้อีกหนึ่งลักษณะคืออะไรครับกลุ่มที่3นำ340ลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยอะไร
1: 110ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เรานำ340ลบด้วย110ไปแล้วใช่ไหมแล้วถ้าประโยคสัญลักษณ์อีกหนึ่งลักษณะคือ
1: 200
0: ก็จะต้อง340ลบด้วยลบด้วย
1: 230
0: ลบด้วย230นั่นเองนะครับเท่ากับ110ในอีกหนึ่งลักษณะนะแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ทั้ง4แบบนี้นะครับก็สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองนะมาดูโจทย์ที่เราจะต้องหาตัวไม่ทราบค่ากันบ้างนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นี้เราอ่านได้อย่างไรมาอ่านพร้อมๆกันครับ7รอลบด้วยเอาใหม่728ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ 125นะ728ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ125คุณครูถามว่าตัวไม่ทราบค่าอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งไหนใครออกมาชี้ได้บ้างประภัสราลูกประภัสราไหนออกมาชี้สิอันไหนคือตัวไม่ทราบเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ประภัสราหน่อยทราบแล้วนะว่าตัวไม่ทราบค่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราต้องหาอะไรเนี่ยหาตัวอะไรตัวลบใช่ไหมว่าเอ๊ะตัวลบของเราน่าจะเป็นจำนวนใดใช่ไหมครับเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงขั้นแรกเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงดีแน่นอนเราก็ต้องใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนักเรียนตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่าในชีวิตประจำวันของเราเราจะพบเจอประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ได้อย่างไรบ้างสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ใครจะตอบคุณครูได้บ้างปลื้มลูกปลื้ม
1: ในบ่อมีปลาอยู่728ตัวไม่รู้ว่าหายไปกี่ตัวครับแต่ที่รู้ว่าเหลือ125ตัวคร
0: ับ เยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปลื้มหน่อยนะครับมีสถานการณ์อื่นอีกไหมลูกน้ำโมครับน้ำโมยก2มือเลย
1: มีตังค์อยู่728บาทหายไปเท่าไหร่ยังไม่รู้ครับแต่ปรากฏว่าเหลือ125บาทครับ
0: เยี่ยมมากเอาปรบมือน้ำโมหน่อยมีแบบอื่นอีกไหมชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์
2: มีผลไม้อยู่728โล
0: 28กิโลกรัม
2: 28กิโลกรัมไม่ทราบว่าหายไปกี่กิโลกรัมเหลือ125กิโลกรัมครับ
0: เยี่ยมมากนะครับปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยไม่หายก็ขายแล้วนะเรามาดูว่าเราจะหาอย่างไรนะครับว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดนะครับแน่นอนว่าเราต้องใช้แผนภาพอะไรนะใช้แผนภาพอะไรนะครับเก่งมากใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองแสดงว่าเราต้องทราบก่อนว่าจำนวนใดคือส่วนรวมครับ
3: 728
0: ใช่ไหมอ๋อแสดงว่า728อยู่ส่วนนี้ใช่ไหมครับและส่วนย่อยละลูกส่วนย่อย
3: 125
0: ส่วนย่อยนั่นก็คืออะไร
3: 125
0: 125กับอะไรกับตัวไม่ทราบค่านะครับนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่ากับ125นั่นเองนะแล้วเราจะหาอย่างไรล่ะครับเราจะหาโดยใช้อะไรใช้ความสัมพันธ์ของอะไรใครตอบได้บ้างน้ำโมลูกน้ำโมเราจะหาได้อย่างไรอ๋อเนี่ยได้แผนภาพเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ความสัมพันธ์ของอะไรครับ
1: ความสำคัญของการลบการบวกและการลบครับ
0: ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเยอะมากประมือให้นโมหน่อยเราจะได้ว่ายังไงล่ะนักเรียนสังเกตจากแผนภาพใช่ไหมอ๋อเราทราบส่วนรวมใช่ไหมและเราทราบส่วนย่อยจำนวนหนึ่งถ้าเราต้องการหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเราทำยังไงครับประกอบลูกประกอบ
1: ร้อยยี่สิบแปดลบสองร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับ
0: นำ728ลบด้วย125ใช่ไหมครับเยี่ยมมากปรบมือให้ประกอบหน่อยเท่ากับเท่าใดใช่ไหมก็คือเท่ากับตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะ728ลบด้วย125เท่ากับจำนวนใดครับได้เท่าไหร่ได
3: ้
0: ทำไมคิดอย่างรวดเร็วทำไมคิดรวดเร็วจังเลยน้ำโมลูกคิดยังไงครับได้603
1: ลบในหลักหน่วยครับ
0: อ๋อลบในหลักหน่วยเราทำการลบในใจใช่ไหม
1: ครับ
0: ลบในใจในหลักหน่วยก่อนใช่ไหม8หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือ
1: 3หน่วยคร
0: ับ อ๋อเหลือ3หน่วยแล้วก็ยังไงต่อลูก
1: 2 40
0: 240 40ลบด้วย
1: 220ลบ20เหลือ010ครับ
0: 210ลบด้วย210เหลือ010ใช่ไหมครับและ
1: 100ลบด้วย700เหลือ600ครับ
0: 700ลบด้วย100เหลือ 600แสดงว่าคำตอบนั้นก็คือ603นั่นหมายความว่าในแผนภาพเราทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะแล้วนั่นก็คืออะไรครับ603นั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า728ลบด้วย603เท่ากับ125นั่นเองนะถ้าต้องการตรวจสอบว่าเอ๊ะใช่603จริงไหมนักเรียนจะตรวจสอบยังไงจำได้ไหมเราอาจจะใช้เพลงใช่ป่ะส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแสดงว่าส่วนย่อย2ส่วน2ส่วนย่อย2จำนวนนี้รวมกันต้องได้728ก็ลองตรวจสอบในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเราก็จะตอบ603นั่นเองนะมาดูข้อถัดไปจะเห็นว่าตัวไม่ทราบค่าข้อนี้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วใช่ไหมมาเป็นอะไรลูกให้หาอะไรเนี่ย
3: หา
0: ตัวตั้งใช่ไหมลูกข้อที่2โจทย์ว่ายังไงครับ1 2 3
3: จ
0: ำนวนใดลบด้วย
3: 402
0: จำนวนใดลบด้วย402เท่ากับ500แน่นอนว่าเราต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยใช้อะไรเข้ามาช่วยแผนภาพอีกเช่นเคยแน่นอนใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนักเรียนลองช่วยกันคิดซิว่าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเราจะพบเจออะไรได้บ้างที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
2: ์มีเสื้ออยู่402ตัว
0: ได้มั้ยได้มั้ยช่วยเพื่อนหน่อยใครช่วยเพื่อนได้บ้างนะโมลูกนะโมนะโมสถานการณ์ที่นะโมจะยกตัวอย่างเช่น
1: มีปลาอยู่ในบ่อกี่ตัวยังไม่รู้ครับหาไป402ตัวพรุ่งนี้มาเจอเหลือ500ตัวครับ
0: อ๋อมีปลาอยู่ในบ่อกี่ตัวไม่ทราบใช่ไหมครับและหายไป402ตัวใช่ไหมแต่ปรากฏว่าหายไป402ใช่ไหมแล้วเรามานับใช่ไหมในบ่อปรากฏว่าเหลือ500ตัวนะครับหรือสถานการณ์อื่นล่ะครับสถานการณ์อื่นวันใหม่ลูกวันใหม
2: ่มีกระดานอยู่กี่อันไม่ทราบค่ะ
0: อะไรนะขออีกหนึ่งครั้งเสียงดังฟังชัด
2: อันไม่ทราบ
0: กระดานใช่ไหม
2: แต่กระดานหายไป402อันมานับวิธีเหลือ500อันค่ะ
0: อ๋อมีกระดานทั้งหมดอยู่กี่อันไม่ทราบหายไป402อันพอมานับเหลือเท่าไหร่นะอ๋อ500อันนะครับก็ได้เช่นกันนะสถานการณ์อื่นละลูกมีไหมทีทัศน์ลูกทีทัศน์ไม่หายไม่ขายแล้วนะรอบนี้จะเป็นอะไรเอ่ยหายไหมหายอีกอ่ะไหนลองพูดให้ครูฟังสิลูก
2: มีเข็มขัดลูกเสืออยู่จำนวนใดไม่ทราบหายไป402ครับปรากฏเหลือ500ครับ
0: อ๋อปรากฏว่าอ๋อนับแล้วเหลืออยู่500ใช่ไหมครับอ่ะก็ได้เช่นกันนะเราจะหาได้อย่างไรว่าตัวตั้งคือจำนวนใดครับตัวไม่ทราบค่านี้เป็นจำนวนใดต้องใช้แผนภาพอะไรนะแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับ partial relationship นะมาดูกันนะครับแสดงว่าส่วนรวมของเราคืออะไรลูกส่วนรวมส่วนรวมของเราคือตัวไม่ทราบค่าถูกไหมเพราะว่าอะไรเหมือนที่เพื่อนบอกอ๋อในบ่อมีปลาอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แสดงว่าต้องเป็นปลาทั้งหมดใช่ป่ะแสดงว่าต้องเป็นจำนวนปลาทั้งหมดใช่ไหมเนาะแล้วหายไปใช่ไหมนโมหายไป402ตัวนะครับแสดงว่าส่วนย่อยคือจำนวนใดครับคือ402กับ
3: 500
0: 500นะ

0: ียมมากนะเราจะหาว่าส่วนย่อยว่าส่วนรวมนะเราจะหาว่าส่วนรวมคือจำนวนใดจะทำยังไงดีครับ
1: 400
0: ใครตอบได้บ้างดาเนียลูกดาเนียเราจะหาว่าส่วนรวมคือจำนวนใดจะทำยังไงดี
1: นำส่วนย่อย2ส่วนมารวมกันค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเด็กๆจำเพลงได้ใช่ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมนั่นหมายความว่าอ๋อถ้าเรานำอะไรบวกกับอะไรจะเท่ากับตัวไม่ทราบค่าลูก
2: น
0: ้ำโอลูกเมื่อสักครู่นี้ดาเนียบอกแล้วใช่ไหมว่าอ๋อเรานำส่วนย่อย2จำนวนมาบวกกันจะเท่ากับส่วนรวมนั่นหมายความว่านำจำนวนใดบวกจำนวนใดครับ
1: 402บวก500ครับ
0: 402บวก500นั่นเองนะครับนั่นก็คือใช้ความสัมพัทธ์ของการบวกและการลบจากที่ดาเนียบอกนั่นเองนะครับจะได้ว่า500บวก2 500บวก402เท่ากับจำนวนใดนะได้เท่าไหร่ลูกคิดในใจได้เลยไหมใครคิดในใจได้เลยบ้างทั้งต้นทางและปลายทางเปมี่ลูกเปมี่เปมี่500บวก402เท่ากับจำนวนใดครับ
1: 102ค่ะ
0: 500บวก402นะเป็นการบวกนะ
1: 902ค่ะ
0: 902นะครับเอาประมือเปมี่หน่อย902นะแสดงว่าส่วนรวมนั่นก็คือ
2: 902
0: นะเราจึงหาได้แล้วว่าอ๋อตัวไม่ทราบค่านั้นก็คือ902นะครับดังนั้นจึงบอกได้ว่า902ลบด้วย402เท่ากับ500เราจึงตอบ902นั่นเองนะยากไหมไม่ยากนะครับข้อถัดไปคุณครูจะให้เราลองคิดสถานการณ์นะครับทุกกลุ่มนะทั้งต้นทางและปลายทางคิดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้และลองใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อหาซิว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้ครับคิดด้วยตนเองขั้นแรกวาดแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนนะวาดก่อนเลยนะก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องทราบก่อนใช่ไหมว่าจำนวนใดคือส่วนรวมจำนวนใดคือส่วนย่อยแน่นอนส่วนย่อยจะต้องมี2จำนวนใช่ไหมครับและวาดเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมออกมาแล้วค่อยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาเพื่อหาคำตอบว่าตัวไม่ทราบค่านั้นคือจำนวนใดนั่นเองนะครับเราก็จะได้คำตอบและอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบด้วยนะเราอาจจะตรวจสอบคำตอบโดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาตรวจคำตอบด้วยนะครับสถานการณ์เดี๋ยวนักเรียนค่อยพูดตอนนำเสนอก็ได้นะไม่ต้องเขียนลงไปนะครับ

็นไรส่วนรวมต้องเป็นไรฮะส่วนรวมต้องเป็นอะไรเท่าไหร่ถูกต้องเขียนตามที่ประกรณ์บอก

แผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ไงแผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยหกร้อยหกสิบหกเป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมดูดีๆนะต้องเป็นอะไรตกผิดตกออกต้องเป็นอะไรตกหกร้อยแสดงว่าต้องเอา666ลบด้วยอะไรต้องเขียนอะไรก่อนเขียนเพียบเซรักก่อนสิ666ลบด้วยอะไรเขียนใหญ่ๆตรงนี้ได้ไหมแสดงว่าต้องเอาส่วนรวมทำไมเนี่ยบวกกันเหรอเขียนเลยสามหกร้อยหกสิบหกเป็นส่วนอะไรดูดีๆนะใจยังเปลี่ยนได้เท่าไหร่เร็วหาคำตอบด้วยได้เท่าไหร่เอ่ยลองคิดอีกรอบหนึ่งลองคิดอีกรอบหนึ่งได้เท่าไหร่ล่ะ666ลบด้วย391ต้องมีการกระจายไหมจำนวนใดคือส่วนรวมดูสิดูจากประโยคสัญลักษณ์นี่ดูนี่ดูต้องเป็นอะไรเสร็จหรือยังเอ่ยมีกลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างในเท่าไหร่แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าเธอก็เขียนได้เลยนะลอกสิ่งที่โจทย์ถามแม่ลอกมาลอกบนกระดานต้องสี่เหลี่ยมแล้วข้างในต้องมีตัวเลขตัวเลขที่เป็นคำตอบของเธอไง275ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆบางกลุ่มใกล้เสร็จแล้วนะไหนทำไมทำไม่ได้เหรอทำได้ไหมเธอดูว่าไหนคือส่วนรวมก่อน666ก็เขียนลงไป666นะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยลมเอิญล่ะให้เราคิดสถานการณ์ไว้ด้วยนะกลุ่มที่1คิดสถานการณ์ยังคิดสถานการณ์ด้วยสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นะครับลม2เสร็จยังแล้วอะไรเขียนให้ดีๆเขียน

ียนให้ชัดเจนเขียนให้ชัดเจนแสดงว่าตัวไม่ทราบข้างเราคืออะไรอ่ะเขียนลงไป200ได้เท่าไหร่คำตอบยังไม่ใช่ยังไม่ใช่และเราก็เขียนนี่ไงโจทย์ถามอะไรล่ะตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมเธอก็ลอกลงไปเลยตัวไม่ทราบค่าเราก็เขียนในกล่องนะอย่าเขียนโจทย์ก่อนเขียนโจทย์

0: เดี๋ยวมาดูกลุ่มที่หนึ่งกันก่อนเลยวางปากกาวางปากกาวางปากกากลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกสองคนมาด้านนี้มาลูกกุนมารถเร็วนะสถานการณ์ฟังเพื่อนก่อนวางปากกาประเมินสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งสถานการณ์ของเราว่ายังไงลูกที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้จำนวนใดบวก391เท่ากับ666ลูก
1: มีแก่อยู่กี่ตัวไม่ทราบซื้อเพิ่มมา391ตัวแกะเหลืออยู
0: ่มีแกะทั้งหมด
1: 666ตัว
0: ครับถูกต้องแล้วเราจะหาได้ยังไงลูกเขียนแผ่นภาพใช่ไหมเขียนแผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจำนวนใดคือส่วนรวมครับ
1: 666
0: 666คือส่วนรวมใช่ไหมแล้วส่วนย่อยล่ะลูก
1: 391
0: ครับตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมซึ่งเราหาได้แล้วใช่ไหมคือ200อะไร
1: 275
0: หายังไงลูกหายังไง
1: นำ666
0: 666ลบด้วย
1: ลบด้วย391
0: ลบด้วย391
1: เท่ากับ
0: จำนวนใดก่อนใช่ไหมและเรามาหาค่าได้เป็นเท่าไหร่ลูก
1: 275ค่ะ
0: 275นะ275แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ
1: 275
0: บวก
1: 391
0: เท่ากับ666ดังนั้นจึงตอบได้ว่าจำนวนอะไร
1: จำนวนที่หายไป
0: ตัวไม่ทราบค่าหรือจำนวนแกะใช่ไหมจำนวนแกะที่ยังไม่ทราบตอนแรกตอนนี้ทราบหรือยังคือ
1: 275ค่ะ
0: 275ตัวนั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะถัดไปอีกครับ1กลุ่มนะกลุ่มใดดีนะกลุ่มที่5ลูกมากลุ่มที่5มาสถานการณ์ของเราว่ายังไงที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี
2: ้มีเสื้ออยู่กี่ตัวไม่ทราบครับส่งได้มา391ตัวครับ
0: แล้วยังไงต่อลูก
2: แล้วรวมกันก็ได้666ตัวครับ
0: อ๋อแล้วรวมกันได้666ตัวใช่ไหมครับแล้วเราจะหายังไงลูกว่าตอนแรกเรามีเสื้ออยู่กี่ตัวใช้แผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมอะไรคือส่วนรวมลูก
2: 666
0: นะแล้วส่วนย่อยล่ะครับ
2: 391ครับ
0: 391

0: ้อย
1: เอาอะไรเอ่ย
0: นำ6 666มาลบ
1: ด้วย
0: ลบด้วย391ครับ
1: ลบด้วย391ซึ่งเท่ากับ
0: 275ครับ
1: 275แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคืออะไร
0: 275ครับ
1: แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ
0: 275
1: 275นะอันนี้ต้องไปแก้ไขนะไปแก้ไขนะครับบวก
0: 391ครับ
1: บวก391เท่ากับ
0: 666ครับ
1: 666นะครับดังนั้นเราจึงได้แล้วว่าตอนแรกเรามีเสื้ออยู่เท่าไหร่ครับ200เท่าไหร
0: ่275ครับ
1: 275นั่นเองนะตรงนี้เราต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแต่ปรับแก้ตรงนี้เล็กน้อยนะอาจจะเขียนสลับกันนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกันนะกลุ่มอื่นนะมาดูที่หน้าจอเลยนะครับจะเห็นว่าโจทย์ข้อที่3นะคุณครูให้คิดสถานการณ์ใช่ไหมครับจำนวนใดบวกด้วย391เท่ากับ666ถ้าเราต้องการที่จะหาตัวไม่ทราบค่าเราสามารถที่จะทำได้อย่างไรครับแน่นอนต้องใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนใดคือส่วนรวมครับกลุ่มที่5จำนวนใดคือส่วนรวมครับวันใหม่จำนวนใดคือส่วนรวม
2: 666ค่ะ
1: 666นั่นเองใช่ไหมครับและส่วนย่อยและลูกกลุ่มที่3ส่วนย่อยคือจำนวนใดบ้างตอบครับ
3: 391
1: กับ
3: สาม
1: กับอะไรเอ่ย391กับ
3: สองจำนวนไม่ทราบภาพ
1: ตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะครับเอาประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่ากับ391นั่นเองนะแสดงว่าเราต้องใช้ความสัมพันธ์ของอะไรมาช่วยในการหานโมลูกต้องใช้ความสัมพันธ์ของอะไร
3: การบวกและการลบครับ
1: ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองนะครับจะได้ว่าอะไรลูกจะได้ว่าใครตอบคุณครูได้บ้างนักเรียนจะเห็นว่าตอนแรกเราทราบส่วนรวมใช่ไหมแล้วก็ทราบส่วนย่อยจำนวนหนึ่งต้องการหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งถ้าเรานำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งผลลบที่ได้นั่นก็คือส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งแสดงว่าเราต้องนำอะไรลบด้วยอะไรลูกนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดน้ำตอบหน่อยปลื้มลูก
0: หกร้อยหกสิบหก
1: ลบด้วย
0: ลบด้วย391ครับ
1: ถูกต้องนะครับ666ลบด้วย391เท่ากับจำนวนใดนั่นเองซึ่งหาผลลบออกมาแล้วนั่นก็คือ275ทุกกลุ่มได้หาผลลบแล้วถูกไหมนั่นก็คือ275นั่นเองแสดงว่าเราทราบแล้วว่าส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ275นะครับซึ่งเราสามารถอาจจะตรวจสอบได้อีกหนึ่งครั้งโดยการนำส่วนย่อยทั้ง2จำนวนนี้มาบวกกันแล้วดูว่าเท่ากับ666หรือไม่ใช่ไหมดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือ275นะครับ275บวก391เท่ากับ666นะดังนั้นจึงสามารถตอบได้ว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคือ275นะอย่างน้อยกลุ่มที่4ไม่ได้นำเสนอกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่3กลุ่มที่2ก็ต้องบอกสถานการณ์ได้อ่ะเริ่มที่กลุ่มที่2ตอบคุณครูหน่อยสถานการณ์ของเราคืออะไรสถานการณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเก้าครับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้คือ
2: เราม
1: ีเงินอยู่
2: ถ้ามีจะมีเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะแต่
1: เท่าไหร่ไม่ทราบใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อเอ่ย
2: ได้

0: เพิ่มมา
1: ได้เพิ่มมา
0: 391บาทค่ะ
1: 391บาทแล้วเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่
0: เรามานับอีกทีเราได้เงินเรามีเงินประมาณ666บาท
1: มีเงินทั้งหมดนะ666บาทอ่ะถูกต้องอ่ะประเมินให้กลุ่มที่2หน่อยกลุ่มที่4แล้วลูกกลุ่มที่4สถานการณ์ของเราว่าอย่างไรอัชยพฤกษ
0: ์มีเงินอยู่จำนวนใดไม่ทราบได้เพิ่มมา391บาทได้666บาท
1: มีเงินอยู่จำนวนใดไม่ทราบได้เพิ่มมา391บาทปรากฏว่ามีเงินรวมทั้งหมด
0: 66บาทครับ
1: 666บาทนะครับอ่ะกลุ่มที่3บ้างกลุ่มที่3ลูกแตกต่างจากเพื่อนนะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่4คล้ายกันเลยนะกลุ่มที่3ต้องแตกต่าง
0: ซื้อมีเข็มขัด
1: มีเข็มขัด
0: ไม่ทราบค่ะ
1: ไม่ทราบจำนวนแล้วยังไงต่อ
0: ได้เพิ่มมา391บาท
1: ได้เพิ่มมา391อะไร
0: 91
1: เรามีเข็มขัดอยู่จำนวนใดไม่ทราบและได้เพิ่มมา391อะไรเอ่ย
0: เส้นค่ะ
1: 391เส้นแล้วยังไงต่อครับ
0: ตื่นเช้ามาเจอเข็มขัดได้มา666
1: ต้องไม่ได้มาแล้วต้องเป็นอะไรรวมกันทั้งหมดใช่ไหมมีอยู่เท่าไหร่รวมทั้งหมดแล้ว
0: 666
1: ค่ะ666นะให้กลุ่มที่3หน่อยนะเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะจากที่เด็กๆนะครับได้หาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ดีประโยคสัญลักษณ์การลบก็ดีนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างนะกลุ่มที่1ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
2: การหาผลลบกับผลบวกค่ะ
1: อ๋อเราต้องหาผลลบและผลบวกอะไรอีกลูกกลุ่มที่2ลูกเมื่อสักครู่นี้กลุ่มหนึ่งบอกว่าอ๋อได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาผลลบแล้วการหาผลบวกกลุ่มที่2นะครับ
2: ทราบค่าครับตัวไม่ทราบค่าครับ
1: ได้ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าอ่ากลุ่มที่4แล้วลูก
3: ส่วนย่อยส่วนรวมครับ
1: อ๋อใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมต้องเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อช่วยในการหาตัวไม่ทราบค่ากลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5ได้ความรู้อะไร
4: ตัวไม่ทราบค่าครับ
1: เกี่ยวกับตัวไม่ทราบค่าเราหาได้ยังไงลูก
4: เอาตัวตั้งมาลบด้วย
1: ต้องเขียนเป็นอะไรที่เป็นวงเราเรียกว่าอะไรนะ
4: ส่วนย่อยส่วนรวมครับ
1: เขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมครับอ่ะกลุ่มที่3แล้วลูกได้ความรู้อะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างเอ่ยได้ความรู้อะไรบ้างใบมอนลูกใบมอนได้ความรู้อะไรบ้างนะได้ความรู้อะไรบ้างครับเกี่ยวกับ
5: การ
1: เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
5: ส่วนย่อยส่วนรวม
1: อ๋อส่วนย่อยส่วนรวมนะความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเอามาดูกันนะจะเห็นว่าการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบนะอาจทำได้โดยเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและ การลบในการหาคำตอบนั่นเองนะแบบฝึกหัด

0: นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.17 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th นะครับนักเรียนปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดให้ชัดเจนทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.17 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดนิดนึงนะข้อแรกโยงเส้นจับคู่จำนวนที่เป็นคำตอบนะให้เด็กๆนะครับหาว่าตัวไม่ทราบค่านั้นคือจำนวนใดแล้วดูว่าตรงกับจำนวนใดก็โยงเส้นจับคู่นะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะข้อที่2หาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเห็นไหมให้เรามาเติมแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนนะครับและใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบนะทำให้ครบทุกข้อนะครับทำเป็นการบ้านนะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ในตอนที่1สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.18 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิลป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการ

0: สัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน์
1: ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่ะอย่าลืมนะ
2: ข้างนอกกันไหม
3: แม่ขาแม่ขา
1: ว่าไงลูก
3: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
1: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
3: ค่ะค่ะ
1: รีบไปรีบมานะ
3: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: ่ถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นอีกนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูโรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ทำไมนะ
2: แม่ขาแม่ขาแม่ขาแม่ขา
1: ช่วยหนูด้วย
2: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังไปเหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
3: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
3: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
3: ่
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
3: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
3: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
3: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
3: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
3: งั้นไประบายสีค่ะไป

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นสูงสุดลองล้อลัดติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลุงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวผมโทรหานะครับ
1: ส
0: วัสดีครับอ่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
2: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถวายพระที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หาชมได้ยากครับ

0: ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทลือวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทลือศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาขับให้นะ
1: นายกมาขับเองเหรอ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านนายก
0: สวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยครับ

0: ถึงแล้วครับผมศูนย์สตรีทอง5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาเล่าให้ฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านประหลัดนะครับครับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี้หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทลื้อ100ปีดินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช่
0: โอ้ยก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย
1: ใช่
0: วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยๆด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลื้อลายคำเจ้า
0: ครับผม
2: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไทลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงศ์ชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัตินะฮะเราจะบอกเล่า
2: ประว
0: ั
2: ติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทลื้อทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทลื้อพื้นที่ต่างๆ

0: พี่กายครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต่าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: มากไข่ต้องกินกับน้ำพริกหนุ่ม

0: ดีมากอร่อยมาก
1: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวทะเลเมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโหไปไหนดีไปไหนดีอ่ะที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: ส
0: วัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรักไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะปั่นฝ้ายแล้วเลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ
0: ่
1: ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันน่ะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่นไลน
0: ์ส่งไลน์ได้ไหมนี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได
0: ้เราครับเอาวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชน

0: แม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำผ้าถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงหรอคร
1: ับ ลายจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทยลื้อใช่ไหมคร
1: ับ ไทยลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทยลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
0: อ๋อก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยแหละ
1: ค่ะ
0: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคครับยากไหมแม
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
1: ขึ้นกี่มาเลย
0: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
1: เขียวแล้วก็ม่วง
2: สีม่วงอ่ะผม
1: ไม่ยากเราจะกระเท
0: าะ
1: ป้าบ
0: โอเค
1: เก่งมากเลยเก

0: ลายมาว่าแม่เที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับวันนี้นะก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับ

หน้าตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะครับรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไม่ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: แต่ว่ามีขันโต้งไม่ใช่เหรอครับคุณพ่อ
1: มีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นในอ่างที่ขึ้นชื่อของไทยลื่น
0: อ้าวเมนูนี้เข้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมา
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่มีการแสดงให้คุณด้วย
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปสิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่เสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Oh.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้ากลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับ
1: ขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
2: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถาเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
0: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่ไงลายเนี่ยอ๋อเซี่ยวกัง
1: ใช่
0: แม่เห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
1: อะไรอ่ะ
0: หัวสิงโตไงเล่า
1: อ๋อ
0: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
1: เป็นสิ
0: ริมงคล
1: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเดี๋ยว
0: แหละที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ทำอยู
0: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
1: ๆเออเดี๋ยวพา
0: จะพาไปดูหน่อยได้ไหม
1: อยู่ตรงเนี้ยแหละเนี่ย
0: ตรงนี้นะ
1: เนี่ย
0: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
1: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
0: รู้จริงวะเนี่ย
1: รู้จริงๆ
0: พาไปดิ
1: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
0: เอาจริงเลย
1: อยากรู้อะไรถามนะเลย
0: อยากรู
2: ้ครับประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
3: ครับ
2: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
3: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
2: ์ครับ
3: นะครับโดยชาวจีน4คนประเทศไทย
2: ครับ
3: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
2: ้
3: ก็เลย4คนเนี้ยเป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน
2: อ
3: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดเสร็จอีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่

0: สู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
1: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
0: ตรงนี้มี3คณะ
1: อ๋อ3คณะ
0: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
1: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
0: ยังมีอยู่ครับ
1: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
0: โอ้โหถ้านับเป็นร้อยนะนับมันเป็นร้อยนะ
2: เป็นร้อยปี
0: เป็นร้อยครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60กว่าแล้ว
2: กี่รุ่น
0: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
2: เป็นสิบรุ่นเลยนะ
1: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
0: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ่ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
2: อะไรที่เป็นมงคล
0: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้ารวมสิริ
2: รวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
0: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวนึงอ่ะ 2-3 หมื่นบาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
1: อย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
0: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
1: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
0: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
2: ปะ
0: ตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่2
1: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได
0: ้กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
1: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
0: หนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะใช้นิยมใช
1: ้ถุงปูนใช่ไหม
0: ครับ
2: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
0: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
2: ผ่าเอา
0: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
1: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
0: ใช่ครับ
2: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
0: ครับ
2: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำอ
0: ่
2: ะต่างจากหัวเล็กยังไง
0: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
2: ตรงคอไหมเนี่ย
0: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
2: ตรง
0: ตอนนี้ความฟังของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
2: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
0: ไม่ได้
2: เพราะ
0: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
2: ทีละนิดทีละนิด
0: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดนึง
2: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
2: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
0: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
2: การเขียนลาย
0: ใช่เขียนลายก็เป็นอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
2: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
0: เพราะตาเนี่ย
2: ตาใช้วัสดุอะไร
0: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
2: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
0: เป็นแบบ
2: แปะกระดาษ
0: แล้วก็แปะกระดาษ
2: แล้ว
0: ถ
2: ึ
0: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟู
2: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
0: ตาแดงๆเนี่ย
2: เขา
0: ใส่หลอดไฟเข้าไป
2: เอาหลอดไฟใส
0: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
2: ดวงเล็ก
0: ๆครับเอา
2: ฝัง
0: เขี้ยวฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นแค่นั้น
2: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
0: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
2: ขนกระต่าย
0: กระต่ายจริง
1: ๆตามหน้าตามคิ้วอะไร
0: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
2: ผุดชุดงิ้วอะเน
0: า
2: ะ
0: ใช้ชุดงิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย

0: แล้วถ้าไอ้เครายาวๆครับ
1: เคราเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
0: หางม้าม
1: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
2: เนี่ยนะ
1: นี่เป็นเอ็น
0: เหมือนวิกผมใช่ไหม
1: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
1: ่มันจะขนตาจะไม่ยาว
2: ขนสั้น
0: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
1: ัน
0: ดั้งเดิมเป็น
1: เหมือนเดิมเป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
0: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
1: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
0: า
1: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
2: ้ถนัดกรรม
1: ครับครับผม
2: โอ้โหวันนี้ดับ
1: ครับ
2: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
1: ครับผม
2: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานาน
3: ขอบ
2: คุณคุณสแตมป์เหมือนกันนะอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
0: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
2: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
0: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
2: หรือ
0: นัทธวัชชัย
1: แสงอุเสน
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: จริงๆต้องบอกว่าเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กด้วยเพราะว่าคุณแม่ให้ท่องบทร้อยกองประกวดมาตั้งแต่เด็กร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยชอบในด้านนี้มา
1: ลูกทุ่งเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: โชว์สักท่อนได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้โอมจะเป่าคาถามหารรวยโดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์
1: คือเพลงแบบนี้นี่คือถ้าไม่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆนี่คือจะคือทักษะมันยากนะพูดตรงๆว่าลูกคงลูกคอคือมันมาเต็มไปหมดเลยนะฮะหนึ่งเรื่องราวที่แบงค์กำลังทำอยู่ในชีวิตตอนนี้ก็คือทำเพลงเพื่อถวายให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่9ในหลวงของเรานั่นเองนะครับผมเล่าหน่อยดีกว่าว่ามันเกิดเรื่องราวมาได้ยังไงทำไมถึงอยากที่จะทำเพลงให้กับคุณพ่อของเรา
0: ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนกำลังแบบโศกเศร้ามากครับกำลังโศกเศร้ามากแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานามันทำให้เราดูเศร้าพอดีบังเอิญตอนนั้นมีรุ่นพี่พี่ม่อน
1: ครับ
0: พี่ม่อนเป็นล่ามภาษามือของช่อง7
1: ครับ
0: พี่ม่อนบอกว่าตอนนี้ช่อง7อยากจะทำ MV เกี่ยวกับพ่อก็เลยมาถามแบงค์ว่าเขียนเพลงได้ไหมจริงๆเพลงนี้คือเพลงแรกเลยครับก็เลยถามพี่ม่อนว่าพี่ม่อนทางช่องต้องการยังไงช่องเขาบอกกลับมาว่าต้องการที่ไม่บอกว่ารักในหลวงที่ไม่บอกว่าคิดถึงในหลวงไม่บอกว่าห่วงหาไม่บอกว่าอะไรอวรที่ในหลวงจากไปแต่ต้องรู้ว่านั่นคือเราหมายถึงในหลวงตอนนั้น Facebook มีเลข9ไทยเยอะมาก9คำสอนดีกว่าพี่ม่อนก็หาคำสอนมาให้ทั้งหมด27คำสอนด้วยกัน27คำสอนนั่นแหละมาคัดเหลือ9คำสอนครบ2ท่อนพอดีบังเอิญเหลือท่อนฮุกยังไม่มีเนื
1: ้อ
0: ก็เลยต้องเพิ่มมาอีก9
1: คำสอน
0: ใช่ครับชื่อเพลงที่จะตั้งว่า9คำสอนมันก
1: ็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
0: มันก็ต้องปรับไปแต่ว่าแบงค์ไปคุยกับอาจารย์หลายๆคนเขาก็บอกว่าจริงๆ9คำสอนก็ได้เพราะมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแค
1: ่9คำสอน
0: แต่เป็นการ9ตามคำสอนของครับ
2: พอเพียงเลี้ยงบิดอนมารดาซื่อสัตย์นำพา

0: ขึ้นใจ
1: แล้วแรงบันดาลใจที่แบงค์ได้จากการเขียนเพลงเพื่อถวายแด่ในหลวงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรครับตอนนั้น
2: ถ้าเกิดการจะเขียนเพลงเนี่ยแบงค์ได้แรงบันดาลใจจากเพลงผู้ปิดทองหลังพระครับผมแบงค์ฟังก่อนจะเขียนเพลงเนี้ยฟังนอนฟังนั่งฟังไปประมาณ10รอบจนเราได้โครงสร้างของพี่แอดมาได้คำสอนต่างๆนานาว่าพี่แอดไม่ได้บอกว่า
1: คิดถึงพ่อ
2: คิดถึงพ่อไม่ได้บอกว่ารักพ่อแต่เพลงนั้นมันบอกว่าพ่อทำ
1: อะไรบ้าง
2: ใช่ประมาณนั้นครับก็ได้ตรงนั้นมาพอแบงค์เขียนเพลงเสร็จปั๊บนึกถึงเครื่องดนตรีก่อนพอนึกถึงเครื่องดนตรีก็นึกถึงน้องๆที่รู้จักก็เลยพี่อยากจะได้นักดน

0: ตรีมาเล่นให้หน่อยแต่พี่ไม่มีงบประมาณถือว่ามาทำเพลงให้พ่อพอบอกน้องๆอย่างนั้นน้องๆก็เลยได้เดี๋ยวมาช่วยส่งเพลงมาให้ฟังหน่อยสิส่งเดโมให้ฟังแฟนก็ส่งไปให้ฟังน้องๆก็นัดวันอันนี้เราแค่มาอัดแก้นิดๆหน่อยๆจบปั๊บโทรบอกพี่ตุ๋นเพราะว่าพี่ไข่ตุ๋นเป็นมือกีตาร์ที่แฟนคิดว่าจูนกันติดแล้วแล้วก็จูนกันติดในครั้งเดียวเลยสำหรับเพลงนี
1: ้ลายกีตาร์จบเลย
0: จบเลยพี่ตุ๋นบอกว่าที่มันจบเร็วเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบงค์เพราะใส่ใจลงไปในเพลงนี้แบงค์ตั้งใจทำเพลงนี้ให้เสร็จภายในคืนนั้นเพราะว่าต้องการจะพูดออกมาโดยเสียงเพลงอย่างที่เราคิดอยู่ในหัวตลอด
1: แบงค์เขาพูดถึงไข่ตุ๋นขึ้นมาครับว่าเขานึกถึงไข่ตุ๋นคนแรกเลยหลังจากที่แต่งเพลงเสร็จปุ๊บเขาก็โทรหาไข่ตุ๋นทันทีพอได้ยินเพลงที่แบงค์ทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
2: ดีครับมีคนลงมือทำแล้วทำได้ดีด้วยผมก็ยินดีครับผม
1: ที่จะช่วยแบงค์แล้วรู้สึกยังไงในการทำงานกับแบงค์นะครับผม
2: สบายใจครับเพราะว่าผมกับแบงค์อยู่แบบว่าช่วยเหลือกันแบบนี้อยู่เสม
1: อ
2: ครับมันจะเป็นเรื่องของแรงกายกับแรงใจเสมอพึ่งกันนะครับพึ่งกันไปพึ่งกันมาผมเวลาผมมีเรื่องเขาจะช่วยแบบไม่คิดเหมือนผมนี่แหละพอเขามีแบบนี้ผมก็เสมออยู่แล้ว
1: ครับผม
0: บางคนเรียนมาแต่ก็ไม่ได้ชอบแต่ชอบในสิ่งที่ไม่
1: ได้เรียน
0: ใช่อันนี้เราค้นคว้าขวนขวายเข้ามาเองมันอยู่ที่ใจเรามากกว่า
1: ครับ
0: ครับมันอยู่ที่ว่าเราอยากทำอะไรในชีวิตของเราแล้วเราก็ทำมันให้สุดฝีมือเราทำให้มันถึงที่สุดแค่นั้นเองครับ
1: และนี่ก็คือเรื่องราวในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ครับในครั้งหน้าฮิปสไตล์จะเอาเรื่องราวน่าสนใจอะไรมานำเสนออีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

เครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศิลวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัย

เราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้โรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่

จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมุติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมุติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่2ต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: น่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชเน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์

0: ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งนะครับเขาก็จะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ่งแล้วก็วิชาแมทเทเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชาเอนจิเนียริ่งเมคานิกซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
1: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงแพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆสำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์นะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกนะอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศ

0: วกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
2: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้องๆ
3: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

สำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้หาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่สองก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

อย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: อ้าวเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แบบแม่
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูตัวอย่างทำนี่อ๋อนี่เทคนิคโก
1: เกียวโกเกียว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานะ

0: เที่ยวเที่ยว
1: ใช
0: ่โอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็ดูได้ทั่วนะไปได้หลายที่นะ
1: ทั่วเลยในอุทยาน
0: ยอด
1: อ่าในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
0: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกี๊ยวผมชอบกินแบบนี้ต้องบอกครับอร่อยมากคุณจะพบว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับมาแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับ
2: น้ำตาลอ้อย
0: อันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงาน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
1: ่20บาท
0: ถูกมากครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
1: ขนมแตงไทย
0: ขนมแตงไทยเหรอ
1: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
0: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
1: 3กระทง10บาท
0: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
1: ใช่
0: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
1: นี่
0: หน่อไม้ป่า
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
1: ่20บาท
0: ที่แวะนะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไข่เน่า
0: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
1: กินเป็น
0: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
1: เป็นกินได้อร่อย
0: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
1: ่อร่อย
0: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: ราคา10บาท
0: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
1: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
0: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
1: อร่อยดี
0: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
1: า
0: ะ
1: กินแปลก
0: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
1: ไม่เหม็น
0: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่าเลย
1: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
0: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
1: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
0: โอ้มีข้าวแกงด้วย
1: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
0: ลู่คืออะไรครับแม่
1: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
0: มันเหมือนลาบไหม
1: เหมือนลาบ
0: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
1: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
0: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
1: อร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลย
1: อร่อยทุกอย่างของเมืองเก่านี่อร่อยทุกอย่าง
0: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรา
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อันนี้พุทรา
0: ตาย
1: พุทรากวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: คนละ10บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: มะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆ

0: แม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: น้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายาก

0: กันไม่เข้า
1: อร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
2: ข้าวเกี๊ยวว่าวอันนี้นะ
1: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
2: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
1: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
2: อันละ10 บาท
1: คุณสุขไทยกินหวานขนาดข้าวเกี๊ยวว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกียมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
2: แล้วใส่หวานด้วย
1: ใส่หวานนะครับคนสุขไทยใส่หวานเหรอแม่
2: ใส
1: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
2: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
1: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
2: ซาลาเปานั่นแหละ
1: แต่ชาวบ้านเขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
2: ไข่เต๋า
1: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
2: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
1: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาท่องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
2: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าวอ
1: ันนี้ก็อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
2: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
3: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
1: เหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
3: จ้า
1: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
3: ชุบน้ำมันมาย่างไฟอีก
1: มันถึงอร่อย
3: ค่ะ
1: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
3: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
4: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
2: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
1: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
4: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
1: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
2: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: กินด้วยกันไหม
2: ไม่ละเดี๋ยว
1: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้อร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
2: ได้เลย
1: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
2: เ
1: ต้าหู้แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
2: เส้นเล็กแห้งสุโขท
1: ั
2: ย
1: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
2: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
1: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
2: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
1: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
2: แล้วแต
1: ่
2: ฮะ
1: อ๋อแล้วแต่คน
2: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
1: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
2: ตัดสับค่ะ
1: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอะเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
1: หัวใจโป้เ

0: เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างครั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป๊ผัดไข่อันนั้นนะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
1: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
0: ่น้ำหมูแดง
1: น้ำหมูแดงค่ะ
0: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับคุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
2: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบไหว้
0: ท่านนี่อายุ700ปีแล้วครับ
2: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
0: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
2: ใช่ๆ
0: อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งไหมเดี๋ยวผมขับให้
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
0: แม่ไว้ใจผมเหรอ
2: ไม
0: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้อ อันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
2: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
0: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้เขาบอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
2: ใช
0: ่โอ้สวยมากแม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับคุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
2: เจดีย์ดอกบัวตูม
0: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
0: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรง
2: นี้เลย
0: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
2: ส
0: ุ
2: โขทัย
0: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
2: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
0: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
2: มีความสุข
0: มาเที่ยวที่นี่มีแต
2: ่ความสุข
0: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: จ้า
0: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
3: จ้าแม่สำเริง
0: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยอร่อยให้มาหาแม่
3: จ้า
0: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
3: จ้า
0: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ทำน้ำพริก
0: จะทำอะไรให้ชิมครับ
3: แกงไข่น้ำ
0: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผำมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
3: ุ๊บกุ๊บ
0: แต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
3: ตะไคร้หอมแดง
0: หอมแดง
3: เทียมแล้วก็กระชาย
0: กระชาย
3: พริก
0: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อน
3: จ
0: ้าพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผำที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
3: ไม่ทำอ่ะ
0: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความ

0: ค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
1: ก็จะต้มยำหยวก
0: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
1: อ
0: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิอ่ะเงียบ ต่อ มีก็มีไม่เถียงก็ได
1: ้ข่าตะไคร้
0: ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
1: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
1: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
1: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
1: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
1: ก็เสือไปไกลไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
1: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
1: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
1: ไปคล้ายกัน
0: ก็ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้ประเพณีเรียกกันนั้น
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้ทำไมเขาเรียกงั้น
1: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมา
0: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับสุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
1: ได้
0: โอเคว้าโอ้อร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
1: จ
0: ้ะโหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมกันมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
1: ้เสืออ
0: ันนี้อันนี
1: ้เสืออ
0: ันนี้
1: เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
1: ก็ภาษาพ่อขุนนะ
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็ง เอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบเนี่ยจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทําเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่น้ําหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดนึงนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะดังนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวใหเป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
1: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: เมื่อกี้แล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม่
1: เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ
2: คดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน5สัดขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
3: รู้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหนทางนี้ทางนี
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่า1คือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมุติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยสมมุติเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดนี้มีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดู

0: ูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได
1: ้เราทำได้
0: เราทำได
1: ้ครับ
0: อย่างแรกเราไปทำกันบ้านสองการพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุงกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนพากหลักเขาจะพากเกมด้วยส่วนอีกปากหนึ่งคนพากปากสองหรือว่าคนพากรองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
1: ม
0: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
1: มซึ่งแปลว่า2คนเนี่ยครับปาก1ปาก2ก็ต้องมีความซิงกันพอสมควร
0: ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
1: ครับ
0: เรื่องสัปปะตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซนเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปอีกซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
1: ในระดับนึงแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
0: อะไรประมาณนี
1: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมุติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าเฮ้ยคนนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
0: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
1: จะชัดเจน
0: บางสีหัวฟูเราก็จำพวกเนี้ยเพิ่มปะเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีอะเราเริ่มคุ้นแล้ว
1: เริ่มจับได้ว่า
0: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพิกแบบ
1: เบื้องต้น
0: เบื้องต้นก่อน
1: แล้วถ้าไปต่อสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
0: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
1: ไดนามิกใช่ไหมครับ
0: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
1: มีอะไร
0: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้เฟอร์นันเดสได้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังเข้ามามาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
1: ยิงแล้ว
0: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอ่ะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
1: ่
0: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงก็ใส่อะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงพากอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโหนักติงนี่เทพมากเลยนักติงอาจารย์สุวัสดิ์กินเกศสอนนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเนอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอะตึงอันเดอร์เทเกอร์อะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำไ ำให้แบบ
1: มันมีอรรถรสกว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนนะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้างฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนๆหมุนเข้าไปตุ้งตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
1: มี
0: ถ
1: ้
0: าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลฮะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลอง
0: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกไป
1: หาได้
0: เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอย่าง
1: นะบอกว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่มั้ย
0: จ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2เห็นมั
1: ้ยแต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะปราสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างปราสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปพอพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่เราให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมพี่ก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความ
1: เข้าใจ
0: ในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์อ่ะก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
0: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
0: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเราไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบนึงนะครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกเนี้ยที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกโซเปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเนี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล้ว
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปภาคบอลได้เลยหรอกสักมุดมีคนมาบอกอัดว่าอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องด
0: ูไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าสับฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยภาคบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปภาคบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: ที่ผมปฏิเสธไปแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เราจะได้แบบลองดูลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมุติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองภาคกันใหม่เราก็บาดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถภาคบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลย์นะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทำไงต่อ
0: ต่อไปเลย
1: ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์นาร์โดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาโดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินภาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริภราศิวกรจาก
0: อุปสาท
1: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมลำนี่นิพงษ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
0: กับทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงสมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้องคุณมงคลชัยเพชรศรี นี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพรมกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัฒน์สรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสต็อปลี่ชาลินชัปปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกษรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
0: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
1: การท่าเรือนะครับ
0: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
1: โค้ชอูดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
0: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
1: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
0: เป็นลูก19 นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19 นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
1: แปลว่าอะไร
0: 19 นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งอ่ะหนึ่งทุ่มลูกทุ่มลูก19 นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นไหมแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
1: โอ้โหเข้าไปแล้วครับ
0: เฮเวนตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1-0ครับ
1: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี้
0: เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วนี่ครับเฟเบอร์ตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
1: โอ้โห
0: เซตบอลครับการเข้าขามองตางรู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
1: 1-0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
0: ในนาทีที่23
1: ในนาทีที่23นะครับ
0: ตูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหมงลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
1: โดนมือรัตนัย
0: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
1: นาทีที่92นะครับ
0: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
1: แอบเบตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
0: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโนจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสกับการท่าเรือ FC 1-1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์เนเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1-1ครับ
0: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาภาคเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่า เป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือ

0: ทำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทําให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับ
1: ครับ
0: พี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล
2: ้
0: ว
2: ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
0: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทําสิ่งเนี้ย
2: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทํางานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทํางานสายเนี้ยพอเราโชคดีที่ได้ทํางานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทํางานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
0: ้ครับ
2: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทําข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
0: ี
2: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทําอาชีพแต่ต้องไปทําอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทําให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทํางาน
0: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
2: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทํายังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทําได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทําให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทําให้มันเท่านั้นไอ้ถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
0: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากบอลแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวแล้วเฮ้ยเอาจริงเหร
2: อ
0: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทําได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทําได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทําได้เหมือนกัน
2: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทําอะไรเรียนรู้ที่จะทําอะไรผมเชื่อว่าเราทําได้จะแต่จะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
0: ่ครับ
2: นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
0: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมาก
2: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่2คือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากย์ว่าวิธีการพากย์ของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะๆหนึ่งอย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากย์เนี่ยดินามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากย์ของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากย์ในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทําได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทําอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเราอยากที่จะทํามันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทําเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากย์ฟุตบอลได้

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ือจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถ้าทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปนี่ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่านึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเตาชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ี้คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยเราจะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงมั้ยคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบ

0: คนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
1: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นเสน่ห์กฎที่ชาวบ้าน
2: ค่ะ
1: ตั้งขึ้นมา

0: ายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าป้าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะอันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าว

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่
1: ะ
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำค้ำและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะ

0: ยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ้ยเด็ดสุดๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย
1: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
2: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ
0: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
1: ชิมดูค่ะ
0: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสหวานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมาก
2: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะ

0: ตาลนิดนึง
1: น้ำตาลทราย
0: นิดนึงนะคะ
1: ปึ๊บที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อๆแม่ๆที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: วันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะเขือ
1: เนาะตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้กินกันทุกคนคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: นี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: กินฉันหรอกรอดไว้เจอจำบ้านเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำ

ตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้เหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

สุดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: แต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
3: ้ wow.
1: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: โอ้ยเยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็น หนาหนาหยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่า
0: ฮะ
2: สวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือ ใช่อย่างงั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยังนะ
2: ยังเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย ืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ครับก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ต้องขึ้นครับเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช
2: ่
0: ไหมพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างนี้เลยเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที่
1: เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์บึ๊บ
1: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเก
2: ิน
1: ไป
2: ความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20-25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มัน
1: ไม่ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเหนื่อยไหม
1: เฮ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนแบบกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ัน
1: ก็
0: แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่จริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ ที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน
3: ์ครับ
0: นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีจุดรับแขกมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช
0: ่แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิงอันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร์เอาไฟฟ้า

0: เงี้ยครับ
1: เป็น
0: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
1: คือมาตรฐานแหละ
0: ใช่ครับ
1: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
0: ิ
1: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อแล้ว
0: ได้เลยครับ
1: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
0: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
2: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบเลยยังไง
1: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
0: เตาอบไม
1: ้เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
0: ครับผม
1: เชิญครับ
0: เชิญครับ
1: เชิญ

0: าละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนต
0: ้
3: นก็ปลูกแหละถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ับ
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้เรียกไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
3: ลามาเรื่อยนะโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยต
1: ั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับก็เป็น60 80
3: อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: มันที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่มาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละ
3: พ่อ
0: เด
3: ี๋
0: ย
3: ว
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลย
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้
1: ย
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นี่ค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
0: ันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงน
1: ะคะ
4: เพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แบบ
1: น
0: ี้
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียน
4: ใช่ไ
0: หมฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไปได
4: ้สวยงาม
0: เออ
1: มันมีความมันมีความแฮนด์เมดอยู่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ได้แบบเออมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
0: าบ
1: นิด
0: เออมันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่ละ
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
4: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี่
0: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี
0: ้สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้นหม้อขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
4: ับ ไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
0: ้
2: วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มซุดโซมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
2: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
0: นี่
5: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่ใช่ใช่

0: าให้มันเป็นใหม่ได
1: ้อมรินทร์ทีวี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หลักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้ามันไม่มีอ่ะมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็3ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้ง2ครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในวันนี้บริเวณประเทศไทยก็มีฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงไปนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันนะคะแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกให้ระมัดระวังเรื่องฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกแล้วสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรอไปก็ได้
1: เร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้หนี้มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้จนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนาพรเลยครับจำได้ว่าบ้านนาพรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนาพรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานพรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้าง

0: ทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
1: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
0: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
2: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
2: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
0: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้า

0: งพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,000

0: 800บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: โดยไม่เชิญกันเลยใช่ปะเนี่ย
3: ไม่ไหวแล้วเนี่ยหิว
2: ไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราทำให้กินเองไม่ต้องไปไหนไกล
3: ฮ
2: โบ๊ทเนี่ยนะจะทำให้กิน
3: เออ
2: ฉันไม่กินก็ได้นะ
3: กินกินกิน
2: ป่ะงั้นเราไปดูตู้เย็นกันดีกว่า
3: ป่ะป่ะป่ะป่ะโอ้โหโอ้โหทำไมของกินเยอะขนาดนี้เนี่ยหูอยู่คนเดียวจริงปะเนี่ย
2: มาอยู่คนเดียวจริง
3: ๆว่าแต่จะทำอะไรให้กินเนี่ย
2: เมนูง่ายๆดีต่อสุขภาพเหมาะกับการสอบด้วยนะ

0: าฮิตซอสยำปลากระป๋อง
1: ว้าว
2: น่ากินมาก
1: หอมด้วยอ่ะโหทำไมมันหายไปเยอะจังอ่ะบอสบอสกินคนเดียวเลยเหรอ
0: ดูของมาสาวก็

0: ยมาแล้ว
1: อะไรอ่ะอะ
2: ไรอ่ะ
0: มันคือโลสองสหายชิมชิมชิม
1: อยากกินของหวานอ่ะ
2: เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะอยากกินคุกกี้อ
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอยากกินเฟรนช์ฟรายด้วย
0: อาหารพวกนั้นอ่ะมันขัดขวางการทำงานของสมองไปกินของที่เราเตรียมไว้ให้ดีกว่าอยากรู้

0: มันคือโยเกิร์ตกล้วยหอมธัญพืชต้องลองชิมชิมเลยอร่อยไหม
1: อร่อย
0: ถ้ากินเป็นอาหารเช้าก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย
1: อร่อยจนไม่อยากกินให้หมดเลยอะอยากกินอีกอะ
2: จะเก็บไว้กินใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่อยากก
1: ิน
0: ไม่อยากกิน
1: ให้หมดทานเลยมันอร่อยไหม

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร์
1: อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได
2: ้พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแล้งแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมมันก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Wolf จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนนึงนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปครับอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนครับจริงๆอันหนึ่งตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอุจริงๆใบมะตูมซาอุณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอุสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกิน จนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานครับ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มน้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเขาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
0: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลหมูฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่ายำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เหมาะกับทางร้านเราเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปลให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

ขั้นตอนที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับจะเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานิลฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟูแล้วก็มีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์

0: เองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตัวนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิลที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตโตผสานอานิลฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวไมโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะแล้วจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วค่ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

กเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ตำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

0: าปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตูพอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้อ่ะใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็ต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบก ทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องรสจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าเด็กครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูปูปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยละครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบย่านางหรือแม้แต่พันแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไหวมีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้านายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้านายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเรานะโทกจับติดร่างแล้วยังมาโทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานนัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้ในายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: มาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่า

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีพึ่งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะเรียกเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงปึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพง

พาณิชย์ค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โห very good cool fineหรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่านพาสเช็คก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่อเมริกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุด
มันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไง

ยาวนานมากความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมุติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้ที่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมโอ้เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวนะหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาเขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมติเราจะไปสั่งชายสี่หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากเลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะ
พราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวน

ใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติกันเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะและเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกงกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกงใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมชหรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือด

ร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอทคันนึงของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate สาลิกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใคร2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
2: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบ

0: หูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-Nadaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

0: ทุกวันนี้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางอาหารการกินก็มีแบบ Delivery ทำให้เราสามารถใช้จ่ายกันได้สะดวกสบายและง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีบัตรเครดิตจนบางครั้งเนี่ยมารู้ทีหลังก็กลายเป็นหนี้ก้อนโตก็มีนะคะทุกวันนี้นะคะเรามีบัตรต่างๆง่ายขึ้นมากเลยค่ะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเราจะสามารถใช้บัตรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของบัตรเครดิตในเงินทองต้องวางแผนค่ะและตอนนี้นะคะคุณอยู่กับคุณบิ๊กนะคะหรือว่าคุณสุนทรประเสริฐณศักดิ์นะคะเป็นวิศวกรหนุ่มนะคะที่ชอบเรื่องบัตรเครดิตจะชอบมากขนาดไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะมาคุยกับรายการเงินทองต้องวางแผนให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าคุณบิ๊กเป็นใครทำอะไรที่ไหนอยู่คะ
1: ครับผมชื่อสุนทรประเสริฐณศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กปัจจุบันประกอบอาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมอยู่ที่บริษัทโปรเคสเทคโนโลยีคอนซัลแทน
0: หน้าที่เราทำอะไรบ้างคะ
1: ตอนนี้ผมออกแบบระบบขนส่งน้ำดีน้ำเสียอยู่นะครับก็คือระบบน้ำประปาด้วยระบบท่อในรางด้วยนะครับ
0: ก็คือเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเป็นเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนั่นเองเข้ามากี่ปีแล้วคะ
1: เข้าสู่ปีที่10แล้วครับ
0: โอ้โหนานเหมือนกันก็คือตั้งแต่จบเลย
1: ใช่ครับตั้งแต่จบเลย
0: ถามเรื่องชีวิตส่วนตัวก่อนดีกว่าตอนนี้มีครอบครัวหรือยังเป็นโสดอยู่หรือเปล่าหรือว่าวางแผนยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ผมเป็นโสดอยู่ครับก็คือเป็นโสดสนิทจริงนะครับแฟนก็ไม่มีกิ๊กก็ไม่มีครับ
0: กิ๊กก็ไม่โอเคต้องมีแฟนก่อนถึงจะมีกิ๊กได้ด้วยทีนี้มาพูดถึงเรื่องของชีวิตของเรากับเรื่องของบัตรเครดิตมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงทำไมถึงสนใจเรื่องบัตรเครดิตคะ
1: ก่อนอื่นต้องบอกถึงแบ็คกราวด์ที่บ้านผมก่อนนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายนะครับแต่ว่าที่บ้านก็คือจะเป็นธุรกิจเล็กๆเท่านั้นเองเกี่ยวกับการขายส่งพวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องเหล็กนะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยสอนให้ผมรู้จักประหยัดตั้งแต่เด็กงั้นทีแรกของการเข้าทำงานเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มีความสนใจที่จะดูเรื่องบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้เลยนะครับ
0: คือใช้เงินสดอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ในปีแรกของการทำงานก็คือ9ปีที่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้ว
1: พอ9ถึงปีที่2เนี่ยก็คือเดินผ่านบูธของ KTC เนี่ยที่มาบุญครองตามภาษาของพนักงานขายเนี่ยก็คือเขาจะพยายามให้เราสมัครให้ได้คร
0: ับเชิญชวน
1: ใช่ครับเชิญชวนครับผมก็หลงเสน่ห์เข้าไป
0: หลงเสน่ห์ของบัตรหรือหลงเสน่ห์ของคนชวนคะ
1: หลงเสน่ห์ของคนชวนครับเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยช่วยยอดเขาหน่อย
0: ก็เลยเป็นบัตรเครดิตใบแรกของเรา
1: ใช่ครับ
0: คุณบีรู้สึกยังไงบ้างตอนที่มีบัตรเครดิตใบแรกของตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกดีเพราะว่าถือว่าตัวเองเป็นคนมีเครดิตเราคิดแบบนั้นหรือเปล่าคะ
1: ส่วนตัวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าผมถือคติที่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยเราต้องใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ใช้แทนเงินเดือนที่ออกสิ้นเดือนหรือว่าอะไรที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาหรือเปล่าครับผม
0: คือเราคิดว่าจริงๆการใช้บัตรเครดิตเพื่อทดแทนเงินสดในวันนี้ที่มีอยู่แล้วเพื่อความสะดวกแต่ไม่ใช่ใช้เพื่อเงินในอนาคตน
1: ี่
0: คือปกติของเราเลยนะคะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: แล้วพอคิดแบบนี้เป็นยังไงบ้างวิธีในการใช้บัตรเครดิตของเราพฤติกรรม

0: ำในการใช้เนี่ยถือว่าโอเคมากน้อยแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา
1: สำหรับผมพอยึดถือคติเนี่ยทำให้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิตอะไรเลยครับเพราะงั้นเรื่องของบัตรกดเงินสดสินเชื่ออะไรต่างๆนี่คือผมไม่ได้คิดจะทำเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: บัตรเครดิตหรือว่าพวกบัตรต่างๆเหล่านี้จริงๆแบ่งเป็นกี่ประเภทคะคุณบิ๊ก
1: ถ้าให้ผมแบ่งนะครับผมจะแบ่งออกเป็น4ประเภทอันดับแรกคือเรื่องของบัตรเครดิตอันดับที่2บัตรกดเงินสดอันดับที่3ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลและอันดับที่4ก็คือบัตรเดบิตครับ
0: มีความแตกต่างยังไงบ้างคะคร่าว
1: ๆตัวของบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจ่ายตรงเวลาเนี่ยมันจะไม่มีดอกเบี้ยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเราจ่ายไม่ตรงเวลาหรือว่าจ่ายไปแค่ส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด นะครับเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เราใช้เลยไม่ใช่วันที่เราตัดยอดและคิดดอกเบี้ยเต็มจำนวนเลยไม่ใช่คิดจากส่วนที่เราจ่ายไปเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือบัตรเครดิต
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจ่ายให้ตรงวันหรือก่อนวันดีที่สุด
1: ครับผมส่วนแบบที่2ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลตัวสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็คือเราไปสมัครกับทางธนาคารแล้วธนาคารเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีของเราเพราะงั้นลักษณะการคิดดอกเบี้ยก็คือเขาจะคิดตั้งแต่วันที่เราโอนวันที่เราได้รับเงินเลยนะครับ
0: ค่ะส่วนที่3ล่ะคะบัตรกดเงินสด
1: บัตรกดเงินสดนี่คือเวลาเราอยากได้เงินก็ไปกดตามตู้แล้วก็คือจะโดนดอกเบี้ยตามวันแรกที่เรากดเหมือนกันครับส่วนแบบที่4ก็คือบัตรเดบิตบัตรเดบิตนี่คือเรามีเงินอยู่ในบัญชีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปกดเงินมาได้นะครับก็คือคล้ายๆกับบัตร ATM ทั่วไปเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้ด้วยครับ
0: นี่คือความแตกต่างของ4บัตรนะคะ
1: ค
0: ุณบิ๊กเองเนี่ยมีบัตรใบแรกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้บัตรอย่างมีวินัยมากแต่อย่างที่คุณบิ๊กบอกไว้ว่ามีทั้งหมดตั้งกี่ใบนะคะ15ใบ
1: 15ใบ
0: เวลาเราเลือกว่าจะใช้ใบไหนนี่ขึ้นอยู่กับอะไร
1: ผมดูไลฟ์สไตล์ของผมเองก่อนเลยส่วนหนึ่งบัตรเครดิตที่ผมเลือกถือในกระเป๋าตังค์นี้ก็คือจะเป็น Citym Select ก็คือเป้าหมายของผมเนี่ยต้องการสะสมไมล์ให้ได้เยอะแล้วตัวเนี้ยสามารถแลกไมล์ได้หลากหลายสายการบินส่วนทางด้านช้อปปิ้งเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยจะเป็น25บาทได้2คะแนนเพราะฉะนั้นมันจะได้มากกว่าบัตรเครดิตใบอื่นรวมถึงตัวของลาวช์ของพารากอนที่ผมสามารถเข้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ที่จอดพิเศษด้วยครับ
0: อย่างนี้เวลาเรามีบัตรเครดิตหลายๆใบหลายคนบอกมันก็ได้หลายสิทธิ์หลายที่แล้วก็ช้อปปิ้งได้หลายรูปแบบอย่างนี้ถ้าส่วนตัวถ้าคนถามแทนคุณผู้ชมนะคะว่าเขาก็มีบัตรเครดิตให้หลายธนาคารเลยดีกว่าไหมแล้วก็เลือกใช้เอาให้เหมาะกับไลฟ์ในช่วงเวลานั้นคุณบิ๊กว่ายังไงคะแบบนี้
1: โจทย์ตรงนี้คือขึ้นอยู่ครับแต่ละบุคคลจริงๆเลยนะครับอย่างมีเพื่อนผมบางคนเป็นเพื่อนที่ออฟฟิศนะครับเขามีแทบจะทุกธนาคารเลยกล่าวถึงข้อดีของการมีทุกธนาคารก่อนก็คือเราสามารถเก็บโปรโมชั่นได้ทุกสถานที่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ข้อเสียก็คือแต้มจะหมดอายุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รวมถึงเรื่องค่าธรรมเนียมรายปีด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ถึงยอดเนี่ยค่าธรรมเนียมรายปีก็จะเรียกเก็บมาที่บัตรเครดิตของเราแน่นอนครับ
0: ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ยังไงแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะถ้าต้องบริหารบัตรเครดิตหลายใบเพราะว่าต้องพกหมดเลยแล้วก็ไปที่ไหนก็เลือกเอาทางคุณบิ๊กแบบนี้ดีกว่าว่าเวลาส่วนตัวคุณบิ๊กเองหรือว่าอยากจะแนะนำคุณผู้ชมจะเลือกใช้บัตรเครดิตเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอะคะ
1: เกณฑ์ของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด4ข้อก็คือ1ดูไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราทำอะไรเยอะที่สุดถ้าเกิดว่าเราห้างโลตัสบ่อยที่สุดเราก็อาจจะเลือกเป็นโลตัสแพลตินั
0: ม
1: เพราะได้เครดิตเงินคืนถึง 3.5% เกณฑ์ข้อที่2ของผมก็คือเรื่องของสาขาแล้วก็การบริการ call center นะครับสาขาเนี่ยปัจจุบันอาจจะไม่มีผลมากนักแล้วเพราะว่าเราสามารถจ่ายที่ไหนก็ได้จ่ายออนไลน์ก็ได้ไม่มีค่าธรรมเนีย
0: ม
1: แต่ว่าเรื่อง call center ผมก็ให้น้ำหนักเหมือนกันสมมุติว่าบัตรเราหายเนี่ยโทรไป call center เนี่ย30นาทียังไม่มีคนรับเลยคนเอาไปรูดแล้วจบเลยครับเราต้องเป็นคนจ่ายนะครับ
0: เอาล่ะค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราต้องรับผิดชอบก่อนที่แบงค์จะรับรู้เรื่อง
1: ถ้าเกิดว่าแบงค์เขายอมจ่ายให้เราก่อนก็ถือว่าแบงค์เขาใจดีไปครับข้อที่3ก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมรายปีครับค่าธรรมเนียมรายปีเราสามารถแบ่งได้2แบบก็คือค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บเพราะเราใช้ยอดไม่ถึงกับแบบที่2คือค่าธรรมเนียมรายปีที่เราจ่ายไปแล้วได้ผลตอบแทนกลับมา
0: อ๋อมีด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เช่นอะไรคะ
1: อย่างเช่นผมยกตัวอย่างAmex Platinum เราจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไป 35,000 แต่เราสามารถเข้าฟิตเนสได้ฟรีแล้วก็เรื่องของเบเนฟิตของ Amex Platinum เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะเขาเทคแคร์ลูกค้าดีครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะว่าค่าธรรมเนียมที่เสียไปอาจจะแลกกับอะไรบางอย่างที่เราได้ใช้บริการอยู่แล้วอย่างฟิตเนสเป็นต้น
1: ใช่ครับแต่อย่างแรกเลยนะคะว่าค่าธรรมเนียมรายปีที่เกิดจากการที่เราใช้ยอดไม่ถึงเนี่ยเราไม่ควรจ่ายเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราต้องจ่ายเนี่ยแสดงว่าเรา มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะกับบัตรเครดิตใบนั้นแล้วครับ
0: ครับสุดท้ายล่ะคะ
1: สุดท้ายเป็นคริเทียที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญมากที่สุดก็คืออัตราผลตอบแทนที่ได้จากการรูดบัตรเครดิตครับถ้าเรามองคร่าวๆก่อนนะครับก็คือจะเป็น25บาทได้1คะแนนอันนี้คือพื้นฐานเลยแต่ก็มีบางบัตรเหมือนกันที่25บาทได้2คะแนนแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับมีบัตรเครดิตอยู่เจ้านึง1บาทได้1คะแนนแต่สุดท้ายแล้วพอเขาไปแลกเป็นของกำนันออกมาเขาต้องใช้ถึงแสนคะแนนเพื่อได้วอชเชอร์ออกมา500เพราะฉะนั้นเราต้องดูส่วนของอัตราผลตอบแทนด้วยครับ
0: มีรายละเอียดเยอะทีเดียวนะคะเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่เราหลายคนยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณบิ๊กอยู่กับเราต่อช่วงหน้าจะมาเจาะลึกให้มากขึ้นนะคะว่าแล้วเราล่ะถ้าเราชอบอะไรบางอย่างเช่นชอบสะสมไมล์ชอบสะสมแต้มชอบแคชแบ็กเนี่ยควรจะเลือกบัตรแบบไหนคุณบิ๊กเองเนี่ยเขาเนี่ยดูข้อมูลจากเกือบจะทุกบัตรเลยนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้ววันนี้จะมาเล่าให้กับแฟนๆเงินทองต้องวางแผนฟังกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะกับคุณบิ๊กนะคะถึงเคล็ดลับในการเลือกและใช้บัตรเครดิตให้คุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะคะเห็นคุณบิ๊กเนี่ยเวลาโพสต์ลงเว็บไซต์อย่าง pantip.com นะคะก็มีแฟนๆตามเยอะมากเลยก็แชร์กันมหาศาลเลยนะคะแล้วไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยปกติแล้วใช้ไปกับอะไรบ้างเป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างคะ
1: ครับผมแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆคือ1ค่าใช้จ่ายพื้นฐานน้ำมันของกินหรือว่าช้อปปิ้งทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: งั้นส่วนนี้จะยังไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนที่2ก็คือค่าใช้จ่ายของบริษัทบางทีผมไปออกทริปต่างจังหวัดเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเขารูดบัตรไม่ช้าเนี้ยแทนที่เราจะจ่ายเงินสดเราเอาบัตรไปรูดอย่างเงี้ยได้ผลตอบแทนกลับมาน่าจะดีกว่า อย่างค่าใช้จ่ายที่บ้านของผมก็คือเรื่องของค่าไฟค่าไฟเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นประมาณหมื่นเลย
0: โอ้โห
1: ใช่ครับ
0: เยอะมาก
1: เพราะว่าที่บ้านใช่ครับผมเวลาจ่ายค่าไฟเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมเนี่ยแต่ว่าผมก็โอเคยอมจ่ายเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมาก็คือคะแนนเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าค่าธรรมเนียม10บาทที่จ่ายไปนะครับ
0: คำนวณแล้วเรียบร้อย
1: ใช่ครับผมส่วนที่3ก็คือค่าของประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสามารถรูดบัตรเครดิตได้แต่ผมเอาบัตรเครดิตไปรูดเนี่ยได้แต้มออกมาเยอะแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบัตรเครดิตบางใบเนี่ยจะไม่ให้แต้มกับประกันชีวิต อันนี้ต้องตรวจสอบกับทางธนาคารให้ดีๆก่อนไม่งั้นอาจจะเสียสิทธิ์ได
0: ้
1: ส่วนที่4ก็คือค่าใช้จ่ายที่ไปเที่ยวต่างประเทศครับเพราะตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศมาก
0: ๆ
1: มีเคล็ดลับอย่างนึงก็คือตัวผมเองเนี่ยเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยผมจะอาสาเป็นคนรูดครับ
0: อ๋อแล้วให้เพื่อนมาจ่ายเรา
1: ใช่ครับเพราะเราได้แต้มเยอะด้วยครับครับผมอ
0: ย่างนี้มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเวลาเรารูดบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งค่าธรรมเนียมของธนาคารก็จะสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่เราไปแลกเงินสดกันอยู่แล้วนะคะอีกอย่างนึงเขาก็จะมีชาร์จด้วยเหมือนกันความคุ้มค่าที่เราจะเปรียบเทียบว่าจะใช้เงินสดดีหรือรูดบัตรดีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราคิดจากอะไรคะ
1: ส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้จ่ายต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นประจำครับเราต้องลองหักลบดูว่าโปรโมชั่นที่เขาให้มาเนี่ยอาจจะเป็นคะแนนพิเศษหรือเครดิตเงินคืนอะไรเงี้ยมันคุ้มค่ากว่ากันไห
0: มซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีโปรโมชั่นแบบนี้ก็จะคุ้มกว่าการที่เราต้องแลกเงินแล้วก็พกเงินสดจำนวนมากด้วย
1: ใช่ครับเพราะเงินสดเวลาพกไปต่างประเทศเนี่ยมีอัตราการหายที่แบบว่าค่อนข้างสูงมากแต่เวลาบัตรเครดิตเราหายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโทรระงับกับ call center ทันมันก็ถือว่าเงินยังอยู่กับเราอยู่นะครับ
0: ไปต่างประเทศก็อย่าลืมพกเบอร์ call center ไปด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมเปิดโรมมิ่งด้วยนะครับ
0: นะคะกันเหนียวไว้
1: ใช่ครับ
0: นี่คือไลฟ์สไตล์แล้วก็วิธีการใช้บัตรเครดิตของคุณบิ๊กส่วนตัวเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของคำแนะนำละกันเราพูดไปแล้วนะคะว่าเวลาเราอยากเลือกบัตรเครดิตเนี่ยต้องดูหลายด้านทีเดียวไลฟ์สไตล์เองนะคะการบริการ call center เรื่องของค่าธรรมเนียมหรือแม้แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับนะคะอย่างคุณบิ๊กเองก็ทำการสำรวจมานะคะแล้วก็เปรียบเทียบมาแล้วด้วยเหมือนกันว่าบัตรเครดิตประเภทไหนให้ผลตอบแทนในแง่ของการสะสมใหม่มากที่สุดประเภทไหนให้ผลตอบแทนในด้านของการได้รับเงินคืนหรือว่าสะสมแต้มมากที่สุดนะคะให้ไล่ฟังถึงวิธีการก่อนแล้วค่อยเฉลยให้คุณผู้ชมฟังว่าบัตรแต่ละประเภทเนี่ยคือบัตรอะไร
1: ครับจริงๆแล้วในการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่ได้จากบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆก็เป็นบัญญัติอย่างง่ายๆเลยก็คือเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วเราได้เงินคืนกลับมาเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าพื้นฐานแล้วมันจะให้เครดิตเงินคืนประมาณ 1% นะครับแต่ถ้าเราคิดเป็นคะแนนเนี่ยส่วนใหญ่จะได้น้อยกว่า 1% นะครับเพราะว่าเราต้องมองว่ากี่คะแนนเนี่ยแลกเป็นเครดิตเงินคืนได้กี่บาทนะครับผมก็เลยมองว่าคะแนนกับ ครดิตเงินคืนเนี่ยเป็นตัวเดียวกันครับ
0: แต่ก็แล้วแต่เราว่าอยากจะใช้แบบไหน
1: ใช
0: ่ครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วตัวเครดิตเงินคืนจะดีกว่าถูกไหมคะเพราะว่าได้ประมาณ 1% แต่เป็นคะแนนได้น้อยกว่าเป็นต้น
1: ตัวคะแนนเนี่ยบางทีได้เป็น 1% หรือว่าเยอะกว่าก็มีครับแล้วแต่ว่าเราต้องคำนวณดีๆนะครับ
0: แล้วเราไปคำนวณมาแล้วเรียบร้อยคำตอบคืออะไรคะ
1: ถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นนะครับผมให้ First Choice Visa นี่เป็น

0: อันดับหนึ่งอย่างเดือนนี้ก็คือให้เงินคืน 2.5% ครับ
1: โอ้เยอะทีเดียวกว่าค่า
0: แต่ว่าเราก็คือต้องใช้ตามยอดที่เขากำหนดนะครับถึงจะได้ 2.5% ครับ
1: ยอดเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ 60,000 ครับทั้งนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถึงเนี่ยอย่างเดือนนี้คือเขาจะมีลำดับขั้นของเขาว่าใช้ 10,000 ได้คือ200อะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปคำนวณดูอีกทีนึงนะครับว่าคุ้มค่าแล้วก็เราใช้ถึงตามที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าครับ
1: เกี่ยวเรื่องของสะสมแต้มนะคะหรือแม้แต่เรื่องของเครดิตเงินคืนเป็นต้นนะคะส่วนใครที่ชอบท่องเที่ยวล่ะคะการสะสมไมล์เป็นยังไงบ้าง
0: ก่อนที่จะสะสมไมล์ผมอยากให้มองประเด็น2ประเด็นก่อนคือ1คุณเป็นคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรมากพอหรือเปล่าที่จะเอาไปแลกไมล์เพราะว่าตัวของไมล์สะสมเนี่ยจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นจำนวนมากเพราะว่าการที่เราจะแลกไปประเทศใกล้ๆเนี่ยเราใช้เงินซื้อตั๋วเองเนี่ยจะถูกกว่าครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีโลคอสแอร์ไลน์เยอะมากขึ้นเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เห็นคุณบิ๊กเล่าให้เราฟังแบบนี้อยากรู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะหาวีซ่าหรือว่าหาผลของการเปรียบเทียบของเรากับบัตรแต่ละประเภทออกมาได
0: ้จริงๆตัวของผมเองเนี่ยเวลาเขียนบทความนี้ก็คือจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหรืออย่างมากสุดก็คือ1อาทิตย์นะครับ
1: โอ้ในการรวบรวมข้อมูลใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ก็คือผมมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วส่วนหนึ่งก็เลยเขียนออกมาได้อ่ะครับ
1: ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับบัตรแต่ละประเภทอีกบ้างคะ
0: ผมจะกล่าวถึงเคล็ดลับละกันผมยกตัวอย่างตัวของบัตรแรบบิทที่คนกรุงเนี่ยมักจะมองว่าใช้แทนการขึ้นรถไฟฟ้านะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมขับรถเป็นหลักแต่ผมถือบัตรแรบบิทในกระเป๋าตังค์ด้วยเพราะว่ามีส่วนลดกับร้านค้าต่างๆมากมายและนอกจากเนี้ยต่อให้เขาไม่มีส่วนลดแต่เขาก็ยังมีตัวของคะแนนที่เราเรียกว่าแครอทรีวอร์ดเนี่ยให้เราเอาไปแลกของเป็นผลตอบแทนกลับมาได้ด้วยครับแล้วเวลาเราไปเติมเงินเนี่ยที่ตาม BTS ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่ร่วมกับอย่าง VTAC หรือว่า AS อะไรอย่างเงี้ยก็คือเติมเงินได้น้อยกว่าปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วอยากมีคำแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการอยู่ใช้บัตรที่บอกว่ามี4ประเภทเนาะบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลยังไงบ้างให้เขาเนี่ยใช้แล้วมีประโยชน์มากที่สุดไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นภาระทำให้เขาต้องมันเป็นหนี้กับสิ่งเหล่านี
0: ้บัตรเครดิตผมเน้นเลยนะครับว่าใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่แนะนำให้สมัครเลยเพราะว่าดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะสมัครนี่ก็คือต้องเป็นเหตุผลที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับบัตรเดบิตนี่ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเงินอยู่ข้างในอยู่แล้วเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับ
1: แล้วบัตรกดเงินสดล่ะคะ
0: บัตรกดเงินสดก็จะคล้ายกับสินเชื่อนะครับว่าเราไม่ควรจะคล้องแวะนะครับถ้าไม่ได้จำเป็นจริง
1: ๆนี่คือคำแนะนำของคุณบิ๊กนะคะเพราะจริงๆทุกบัตรทุกประเภทการใช้งานนะคะเราสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับตัวเราเองนะคะไม่ได้ใช้เพื่อไปก่อหนี้ในอนาคตนะคะแล้วก็จริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดๆกับบัตรเครดิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่คุณบิ๊กบอกเราแล้วว่ามีข้อดีหลายด้านทีเดียวถ้าเราเลือกใช้ให้เป็นรวมถึงบัตรกดเงินสดนะคะหรือแม้แต่สินเชื่อส่วนบุคคลถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่อยากให้ใช้บัตรเดบิตเนี่ยก็คล้ายๆกับบัตร ATM อยู่แล้วแค่ไปรูดเพื่อความคล่องตัวเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยนำมาฝากการสนใจอยากติดตามผลงานของคุณบิ๊กนะคะกับการเขียนนะคะเปรียบเทียบให้เราได้เห็นกันก็ลองติดตามได้ที่พันทิปนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณบิ๊กที่มาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: เราต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อแทนเงินสดที่มีในปัจจุบันเท่านั้นนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการใช้บัตรเครดิตได้นี่คือคำแนะนำของคุณบิ๊กที่บอกกับเรามาตลอดทั้งรายการค่ะส่วนช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อการใช้บัตรทั้ง4ประเภทนะคะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
3: บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นนวัตกรรมทางด้านการเงินที่สถาบันการเงินนะครับได้คิดค้นมาเพื่อผู้บริโภคอย่างเราแต่ว่าหลายครั้งเราก็อาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าเราควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดของเรานะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงกระบวนการคิดว่าถ้าเกิดเราจะเลือกการใช้สินเชื่อ3ตัวนี้ให้ถูกใจเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจดังต่อไปนี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกก่อนเลยเข้าใจก่อนนะครับว่าสินเชื่อ3ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบัตรเครดิตเนี่ยมักจะออกโดยสถาบันการเงินต่างๆและหลายครั้งก็มักจะโคกับต่างประเทศคุณมักจะได้ยินชื่อแปลกๆเช่นVisa Mastercard JCB หรืออาจจะมีแบรนด์อื่นๆขึ้นมาอีกในอนาคตในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบัตรเหล่านี้วัตถุประสงค์ที่ธนาคารต่างๆออกมาก็คือเขาจะให้วงเงินกับเราสามารถไปซื้อสินค้าในแต่ละครั้งเมื่อรวบรวมสินค้า

แต่ละครั้งที่เราซื้อนะครับใน1เดือนสมมติเราซื้อสัก5ครั้ง10ครั้งเรารูดด้วยบัตรเครดิตเขาก็จะรวบรวมว่าใน5ครั้ง10ครั้งยอดที่เราซื้อไปในเดือนนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราควรจะต้องชำระทั้งก้อนขอเน้นนะครับว่าชำระเงินทั้งก้อนในช่วงเวลาของเดือนถัดไปเช่นในวันที่10ของเดือนถัดไปแต่แน่นอนครับหลายครั้งบัตรเหล่านี้ก็มักจะมีออปชันเสริมบางอย่างว่าถ้าเกิดเราไม่ชำระทั้งก้อนเพราะถ้าชำระทั้งก้อนเนี่ยนะครับเราจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับทางธนาคารผู้ออกบัตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชำระเพียงขั้นต่ำทางธนาคารนั้นก็จะมีการคิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยก็ไม่เท่ากันส่วนมากก็จะอยู่ที่ในระดับที่ 20% ต่อปีแล้วก็คิดทบต้นทุกๆเดือนนะครับดังนั้นให้เราเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตมีเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับส่วนที่2ก็คือบัตรกดเงินสดชื่อมันก็บอกแน่นอนครับว่ามันใช้ในการกดเงินสดหลายครั้งนะครับมักจะไปรวมกับบัตรเครดิตด้วยแต่ว่าถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเลยเนี่ยเวลาเราไปกดเงินสดเราจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเพราะธนาคารจะคิดว่าทุกครั้งที่เรากดมันคือการกู้ยืมเงินเลยครับเขาจะคิดดอกเบี้ยเราณตรงนั้นเลยในขณะเดียวกันเมื่อเรากดเงินสดในแต่ละครั้งธนาคารหรือผู้ออกบัตรนะครับหรือสถาบันการผู้ออกบัตรนั้นเนี่ยก็จะทำการคิดค่าธรรมเนียมการใช้เงินเช่น 3% ของวงเงินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบัตรกดเงินสดนั่นเองนะครับส่วนที่3ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลโดยส่วนมากเรามักจะถูกให้มีการซื้อผ่านโทรศัพท์ซะเยอะนะครับว่าตอนนี้ต้องการวงเงินฉุกเฉินใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลในลักษณะของมันก็คือว่าธนาคารจะให้เราเนี่ยนะครับกู้เงินนะครับในวงเงินที่ชัดเจนเช่นเราต้องการวงเงิน 300,000 บาทชัดๆนะครับแล้วธนาคารจะบอกเราว่าถ้ากู้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 28% แล้วก็ชำระเนี่ยจะต้องให้หมดภายในกี่เดือนเช่นอาจจะ24เดือนหรือ60เดือนก็แล้วแต่ว่าเรานั้นเนี่ยนะครับทำสัญญากับธนาคารอย่างไรให้สังเกตนะครับว่ามันก็คือการกู้เงินอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีเทอมหรือมีระยะเวลาการชำระเงินที่ชัดเจนของสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต่างจากสินเชื่อ2อันแรกนั่นเองนะครับทีนี้คำถามคือว่าถ้าเกิดเราจะเลือกเราจะเลือกยังไงงั้นประเด็นที่2เราควรจะเปรียบเทียบก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการสินเชื่อเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ใช้เงินสดเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแผนการเงินที่ดีมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอยู่แล้วแต่เราคิดว่าเราอยากได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบัตรเราอาจจะต้องเลือกบัตรเครดิตก็ได้นะครับบัตรเครดิตมีความหลากหลายมากเพราะว่าบัตรเครดิตหลายครั้งมักจะไปร่วมโปรโมชั่นกับทางเจ้าของสินค้าเช่นอาจจะไปร่วมกับห้างสรรพสินค้าบางห้างให้ส่วนลดพิเศษแบบนี้มันก็ได้ประโยชน์ถูกไหมครับหรืออาจจะมีการสะสมคะแนนแล้วเอาคะแนนนั้นแลกไปเป็นไมล์สำหรับการแลกตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศหลายครั้งเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหรือที่เราซื้อของนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเจ้าดอกเบี้ยเลยก็ได้ถ้าเราใช้เป็นเงินสดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเรามองว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราต้องการกู้เงินนะครับด้วยเหตุผลจำเป็นต่างๆเราอาจจะต้องเลือกเป็นบัตรกดเงินสดมากกว่านะครับหรืออาจจะต้องเลือกเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดในลักษณะนั้นมักจะไม่มีเรียกว่าเทอมในการชำระที่ชัดเจนนะครับหลายครั้งเวลาเรากดไปแล้วแล้วก็เวลาเราชำระแล้วเรามากดใหม่ก็สามารถกดได้ขึ้นมาเป็นวงเงินที่เรากดดังนั้นถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเนี่ยหลายครั้งมันดูเหมือนสะดวกนะครับกับการใช้ชีวิตแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเราจะเพลินกับการกู้เงินไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับเราต้องเสียดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีระยะเวลาชำระชัดเจนแต่แน่นอนว่าทุกครั้งที่ชำระคุณจะต้องชำระเป็นเงินตามจำนวนที่คุณตกลงกับสถาบันการเงินนั้นก่อนว่าคุณนั้นเนี่ยจะชำระเดือนละเท่าไหร่ดังนั้นให้เลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการแบบไหนจากนั้นขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนนี้สำคัญมากผมมักจะใช้บ่อยๆก็คือเราจะต้องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ครับบัตรเครดิตหลายใบนะครับมักจะฟรีค่าธรรมเนียมอันนี้ก็แฮปปี้ไปแต่หลายใบนะครับจะมีค่าธรรมเนียมแต่จะมีเงื่อนไขบางอย่างว่าถ้าเราใช้เงินเช่นใน1ปีถึง 50,000 บาทนะครับเขาก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ไม่ถึงเขาก็อาจจะคิดค่าธรรมเนียมเช่นค่าถือบัตรปีละ 2,000 อย่างนี้เป็นต้นทำให้เราจะต้องเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูแต่ส่วนหนึ่งที่ผมชอบมักจะต้องมาเปรียบเทียบเสมอคือว่าบัตรเครดิตมักจะมีสิทธิประโยชน์เยอะมากครับผ่อน 0% นะฮะกับร้านค้าต่างๆนะครับมาที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเวลาไปต่างประเทศซื้อของด้วยบัตรเครดิตก็จะมีการคืนคะแนนเข้ามาในจำนวนที่มากกว่าเดิมหรือการโคร่วมกับสายการบินบางสายการบินคุณก็อาจจะได้น้ำฟรีนะครับหรือเครื่องดื่มฟรีอะไรบางอย่างของพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณต้องค่อยๆศึกษานะครับเพราะว่าแต่ละบัตรนั้นมีสิทธิประโยชน์ไม่เหมือน

0: ันดังนั้นนะครับให้เราเลือกให้ถูกนะครับของเหล่านี้นะครับมีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเผลอเลยชำระเงินไม่ครบแน่นอนนะก็จะเกิดโทษด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองพิจารณาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณครับ
1: เห็นไหมคะว่าการลดรายจ่ายง่ายกว่าการเพิ่มรายได้เป็นไหนๆค่ะดังนั้นถ้าเราสามารถบริหารรายจ่ายได้ดีและใช้บัตรให้ถูกวิธีมีเงินเหลือเก็บอย่างแน่นอนนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจะแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดจากพระราชสาวนีสู่ลำนำแถลงการให้โดยการเล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบกับเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติและการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการแสดงปี่โอโบ1ใน3เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูชิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์ณห้องโถงชั้น2พระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายทหารรายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ตามบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยพระดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครั้งนี้แสดงภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงรุสรันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาอิลกรินก้าบทเพลง

Then the fire burst with ของ Igor Feodorovich Stravinsky บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกุนรีสวีทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Light of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยองค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหมโดยนักเรียนจากนาวิกโยธินและองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักด้วยรักไม่ต้องการเวลาเนวี่บลูบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตจัดมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชเสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยซึ่งตลอดกว่า5ทศวรรษเงินรายได้จากการร่วมบริจาคในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนั้นสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโดยกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 16:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบรร

บาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา8กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์บรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรกิตติอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Q-Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมบายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงคัพริกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาในโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ตามลำดับดังนี้พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางยุภาทวีวัฒนกิจปบอนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปวีณาจริยะถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตรีประเจตเรืองกาญจนาเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโจสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตนออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาววิราลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 9:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้ศาสตราจารย์ไพรัชทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกรโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนหรือ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569วันนี้เวลา 19:12 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1จัดขึ้นในโอกาสครบการเปิดตัวโครงการ To Be Number 1ในวันที่15กรกฎาคมของทุกปีผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการTo Be Number 1ครอบคลุม76จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจTo Be Number 1เพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายประสบความสำเร็จด้านการเรียนการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตและมีการถ่ายทอดคุณลักษณะเก่งดีมีความสุขจากรุ่นสู่รุ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศในการนี้พระราชทานผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13รางวัลรวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการTo Be Number 1ระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีบริษัทสหเรืองจำกัดจังหวัดมุกดาหารและชมรมTo Be Number 1บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิกTo Be Number 1
1: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24ปีแล้วเรียนผู้บริหารเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการTo Be Number 1ก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมทุกอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการTo Be Number 1ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการTo Be Number 1อย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทางด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิกTo Be Number 1มีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: ต่อจากนั้นทรงยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิกTo Be Number 1เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคณะกรรมการอำนวยการโครงการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานและคณะผู้บริหารจากจังหวัดสี่ภาคทั้งส่งร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับTo Be Number 1ไอดอลรุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจการดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้กในโอกาสเฉลิมฉลองครบ24ปีโครงการTo Be Number 1และพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้To Be Number 1 Idol นำเค้กไปมอบให้กับสมาชิกTo Be Number 1ที่ไปร่วมงานเป็นการขอบใจที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการTo Be Number 1 พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันที่6นาฬิกา5นาทีเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทโซเซอร์ชิมิโทยรอเรสพระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมาร์กกูติงเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยตามเสด็จทางนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมายาวนานกว่า170ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาเลื่อสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตตาคมปริยัติกิตติโลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิตศีลสมาจารไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกะคณิตสอนปวสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตปาพจนะวรานุศาสตร์พิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจดิโลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิตสอนบวรสังฆารามขับมวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิปดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดิโลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขับมวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวิชระวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริสสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนาศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติกะคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกศรีปริยัตินายกคณาธรปบอนป่าพจนานุสิทธิวิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารพัฒนากิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนปบอนสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิฐานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารานิวิทวิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนปวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรปวรศีลาจารณีวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีและสมเด็จพระมหาพัชรมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิวิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารวัตรสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานสระแก้วตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการน้ำในจังหวัดสระแก้วลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำโตนเลรวมถึงแนวทางการพัฒนาฝายจำนวน3แห่งประกอบด้วยฝายบ้านใหม่ไทยถาวรฝายบ้านตะลุมพุกและฝายบ้านคลองน้ำใส2เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาสถาน

การอุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภคทางนี้การดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำพระปรงและลุ่มน้ำห้วยสะโตนเพื่อวางแผนและสนับสนุนการบูรณาการในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนริเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาเกิดความยั่งยืนและราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรหมู่5ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน60ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร220ไร่เป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ56เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 593,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างฝายบ้านคลองน้ำใส2หมู่11ตำบลทับราชซึ่งจุดนี้ห่างจากจุดก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ75เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ 460,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่การเกษตรประมาณ350ไร่ราษฎรได้รับประโยชน์80ครัวเรือนทั้งนี้การดำเนินการสร้างฝายทั้ง2แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริและเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอาทิฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรของชุมชนเช่นแปลงผักปลอดภัยโรงเรือนเมลอนโรงเรือนมะเขือเทศคิงฟิชเชอร์ผลิตภัณฑ์ของดีหมู่บ้านแก่งแคบและผลิตภัณฑ์ของดีจากภาคีเครือข่ายช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์เชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้ดีขึ้นโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสิ่งของพระราชทาน503ชุดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีรวม3คนโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคมูลนิธิกาญจนบารมีให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนทางนี้ราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2569
วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2519ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์และที่ปรึกษาวิศวกรสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการประกวดนำเสนอการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการประกวดนักเล่าเรื่องวิศวกรสังคมหรือ storytelling ประเภทที่ปรึกษาวิศวกรสังคมได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและจัดนิทรรศการการนำเสนอนวัตกรรมประเภทอาจารย์ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ101และประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการในครั้งต่อไปองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นการพัฒนา soft skills ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานการทดสอบ Big Data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดหรือ Open Source จาก11หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นและศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระศิษณมหาธาตุวัดราชบุรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.เทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดจันทร์กระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสระวัดเทพสอนธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุบรรณจินดารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทลอริโอประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสันวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดสม
รัฐวิหารวัดเพลงกรุงเทพมหานครและวัดท่าไทยนเรศวรจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

ณเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ตระมั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภากรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทไทยแลนด์พรีบิเลตคาร์ดจำกัดสำนักงานใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได้
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวันฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะพี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะเซ
0: ่โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ทันเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปรีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปลอดสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไลให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก
4: จะเข้าไปกินเนื้อเนี่ยมันจะเนื้อมันจะเหลวๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้เนื้อมะพร้าวอ่ะแห้งเร็วหมดเร็วด้วยเหรอเราก็ต้องเอาน้ํามาเข้าไปล้างข้างในล้างเทถึงจะนําไปขัดแล้วก็นําไปแกะค่ะ
5: เมื่อหนอนและแมลงกินเนื้อด้านในกะลามะพร้าวทั้งหมดแล้วน้ําหนักของกะลามะพร้าวจะเบามากขึ้นจากนั้นทําความสะอาดและนําอุปกรณ์ขัดผิวกะลาให้เรียบค่ะโดยขั้นตอนนี้จะมีน้องชลัดเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นลูกจ้างรับหน้าที่ในตำแหน่งขัดผิวกะลานานกว่า3ปีแล้วค่ะ
6: พอหนอนช้อนไทยพร้าวเสร็จปุ๊บจนแห้งแล้วก็จะมาขัดต่อครับให้เลี่ยนอย่างนี้เลยครับ
7: ก็คือให้แววให้สะอาด
6: ให้สะอาดไม่มีขุ่นไม่มีขุยครับพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็จะเอาไปให้คนแกะใส่เครื่องแกะพอหลังจากแกะเสร็จก็จะไปขัดขี้ถ่านออกนะขี้ถ่านที่แกะเสร็จปุ๊บก็จะไปทาสีพอทาสีเสร็จก็จะมันเอามาขัดอีกรอบหนึ่งครับ
5: จากเดิมที่แกะลายกับมือเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีออเดอร์จากผู้ที่สนใจมากขึ้นจนผลิตไม่ทันจึงใช้เทคโนโลยียิงแสงเลเซอร์เข้ามาช่วยแกะผิวกะลาตาเดียวค่ะ
8: คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นกะลาที่ผ่านกระบวนการขัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะรูปร่างก็จะเกลี้ยงเกลาแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าสู่ขั้นตอนการแกะลายใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับ
8: ลายยังไงบ้างคะคุณพี
9: ่คือมันที่นี่จะเป็นการแกะลายด้วยเครื่องเลเซอร์ครับเพราะว่าถ้าแกะมือมันจะเป็นงานอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะไม่ทันต่อออเดอร์ลูกค้าครับก็เลยเป็นต้องมีเครื่องเลเซอร์4เครื่องในการแกะลายครับ
8: ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
9: ใช่ไม่งั้นไม่ทันครับ
8: รูปแบบการแกะลายเป็นยังไงคะ
9: คือสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือแกะตามออเดอร์ครับมันก็จะมีบนกระดานดำแล้วเราก็ดูว่าออเดอร์เขาต้องการลายไหนแล้วก็แกะตามออเดอร์แต่ถ้าไม่มีออเดอร์เราก็ต้องครีเอทลายเองครับโดยการว่าดูลูกกะลาว่ามันเป็นทรงไหนควรจะใส่ลายไหนลงไปแล้วความหมายของลายมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันต้องเข้ากันทั้งหมด4ลายในกะลาใบเดียวครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็ต้องไปอาจจะต้องเซิร์ชเน็ตหาว่าลายนี้มีความหมายยังไงแล้วถึงจะมาแกะได้ครับไม่งั้นมันอาจจะความใหม่มันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับใช่
8: เป็นลวดลายอะไร
9: อันนี้คือในกระดาษดึงใบอ่ะมันจะแกะได้ประมาณ6หรือว่า4ลายในข้างๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตรงก้นกระดาษก็ต้องแกะให้เขา1ลายส่วนมากจะเป็นลายที่เกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดหรือเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยครับ
5: ลวดลายบนผิวของกะลาตาเดียวส่วนใหญ่จะออกแบบเองและหามาจากอินเทอร์เน็ตมีให้เลือกมากกว่า200ลายด้วยกะลาตาเดียวแต่ละใบมีความแตกต่างกันราคาก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่350บาทจนถึง500บาทพี่ดารุณีจะโพสต์ขายในหน้าเพจทางออนไลน์เท่านั้นค่ะ
8: คุณผู้ชมค่ะด้านหน้าของดิฉันที่เป็นกะลาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปตามความเชื่อของคนที่สั่งด้วยที่นี่มีกะลาหลายรูปแบบใช่ไหมคะหนูเห็นสีสันแตกต่างกัน
10: ใช่ค่ะหลายอย่างค่ะหลายอย่าง
8: เป็นยังไงบ้างคะรูปร่างแต่ละอย่าง
10: แบบนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกะลาตกน้ำมันคือตกเองโดยธรรมชาติเพราะว่าตกจากว่าเนื้อมะพร้าวที่บางครั้งเราเอาไปเก็บไว้ข้างล่างนั่นแหละความที่เขาบ่มตัวจนเนื้อมะพร้าวเนี่ยเขากลายเป็นน้ำมันแล้วก็ดันออกมาตามผิวกะลาจนทำให้ผิวกะลานี่ดำแบบนี้เขาเรียกว่ากะลาตกน้ำมันค่ะ
8: กะลาตกน้ำมันแล้วกะลาเผือกเป็นยังไงบ้างคะ
10: กะลาเผือกก็จะเป็นสีเหลืองอารามแบบนี้โดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เป็นลงสีใดๆทั้งสิ้นเขาจะเหลืองเป็นทองแบบนี้เองธรรมชาติเรียกว่ากะลาเผือกค่ะ
8: แล้วกะลาลวดลายอย่างนี้
10: กะลาลวดลายแบบนี้ก็คือว่าเป็นธรรมดาเป็นผิวธรรมดาก็คือเราเอามาลงสีแล้วก็เคลือบผิวให้เงางามเพื่อความสวยงาม
5: นอกจากกะลาตาเดียวที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วยังมีการแกะลายกะลาตาเดียวเป็นเครื่องรางของขลังรูปแบบอื่น คล้ายกับของที่ระลึกยังมีสร้อยคอที่แกะจากกะลาตาเดียวนำมาขายให้กับผู้ที่สนใจด้วยค่ะ
11: ใครที่อยากจะลองอุดหนุนสินค้าสายมูตามความเชื่อกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อหรือว่าจะถามเรื่องของความรู้จากกะลาตาเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับที่เบอร์0875809412ครับปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศทะเลสาบที่ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่ประสบปัญหาภัยแล้งมายาวนานเลยครับตอนนี้มีบริการเรือนะครับให้นั่งเรือชมวิวบริการห้องพักก็มีด้วยแล้วก็มีร้านอาหารบนเรือนแพครับทำให้ชาวประมงพื้นบ้านตอนนี้กลับมาทำประมงกันแล้วก็ผลิตปลาแห้งที่ขึ้นชื่อรสชาติอร่อยมาขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยพร้อมไปชมพระอาทิตย์กำลังตกดินช่วงปลายฝนต้นหนาวกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันพรุ่งนี้ครับบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: พระนครนั้น
1: ไปทางภายในแ
0: ผ่นหอบแดนเราของประเทศมาหาน้องผู้มูโยธาทั้งนาคานาคีและกุณาถูกพระความทอฮิลโอ้ยแม่ขาเดือดบ่าวเท้าเดือดพันเท้าไรรัน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านดอนพะอุงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีจัดหาและจัดการวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียน4คนที่มีงบประมาณเพียง800กว่าบาทต่อวันเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ800กว่าบาทต่อ40คนและต่อวันครับเขาจะมีวิธีบริหารจัดการกันอย่างไรบ้างเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องพร้อมกับได้รับโภชนาการที่ดีไปด้วยและที่นี่ก็คือโรงเรียนบ้านดอนพะอุงนั่นเองครับไปครับไปชมพร้อมกันเลย

0: เอ๊ว่าแต่ที่โรงเรียนเขากำลังมีงานอะไรกันเนี่ยชาวบ้านมากันเยอะเลยนะครับขนข้าวของมากันด้วยงานนี้คงต้องให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังแล้วล่ะครับ
1: ผอ.ครับงานวันนี้มันคืองานอะไรครับ
2: วันนี้เป็นงานประจำปีของหมู่บ้านเป
1: ็
2: นงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ
1: ่กุ้มข้าวใหญ่แปลว่าอะไรกุ้มข้าวใหญ
2: ่กุ้มข้าวใหญ่นี้หมายถึงว่ากองข้าวที่เอามารวมกันให้เป็นกองใหญ
1: ่ๆอ๋อนี่คือฉะนั้นพวกนี้ก็คือเป็นชาวบ้านบริจาคมา
2: ใช่ครับอันนี้เป็นชาวบ้านบริจาคมา
1: เราเอามาทำอะไรครับไอ้ข้าวเหล่านี้เนี่ยคร
2: ับ ข้าวนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านบริจาคมาเพื่อมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนที่โรงเรียนได้มีโครงการอาหารกลางวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ซึ่งส่วนหนึ่งโรงเรียนทำนา
1: อ๋อเราทำนาอยู่มีนาข้าว
2: มีทำนามีนาข้าวทำนาปลอดสารพิษแล้วก็ได้ข้าวมาแล้วก็มาทำเป็นอาหารกลางวันแรกๆก็จะมีเฉพาะข้าวของโรงเรียน
1: ครับผม
2: แล้วก็ต่อมาบางปีเนี่ยข้าวของโรงเรียนไม่พอรับประทานชาวบ้านเขาก็เลยนำมาบริจาคด้วย

0: ก็เท่ากับว่าโครงการนี้นะครับงานบุญกุ้มข้าวนี้นะครับชาวบ้านที่มาร่วมบุญเนี่ยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้รับบุญเหล่านั้นมาเนี่ยก็ส่งกลับไปหาชาวบ้านด้วยการที่จำหน่ายในราคาย่อมเยาสำหรับคนที่ต้องการซื้อ
1: ใช่ครับ
0: หรือถ้าหากไม่มีจริงๆขาดแคลนจริงๆนะครับก็เป็นธนาคารข้าวให้ยืม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นำมาคืนก็คือคืนในงานบุญกุ้มข้าวปีถัดมา
1: คือในงานบุญคุ้มข้าวปีถัดมา
0: ก็มาคืนมีดอกเบี้ยด้วยไหม
1: มีครับนิดหน่อย
0: นิดหน่อยนะครับยืมไปกระสอบนึงก็เอามาคืนกระสอบกับ2เม็ด
2: เป็นยังไงล่ะครับดูยิ่งใหญ่สมชื่อไหมล่ะครับกับงานบุญกุ้มข้าวใหญ่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงเพื่ออาหารกลางวันของน้องนักเรียนอย่างเดียวแล้วสิครับก็อย่างที่ท่านผอ.เล่าให้ฟังนั่นแหละครับธนาคารข้าวของโรงเรียนยังส่งประโยชน์ไปถึงผู้ปกครองและชาวบ้านในหมู่บ้านอีกด้วยครับ
0: แม
3: ่คะ
0: ปีนี้เอาข้าวมาช่วยเขาเท่าไหร่นี่กี่สอบ
3: 4กระสอบแม่เพิ่มให้อีก5กระสอบ
0: อุ้ยทำไมให้เขาอีกกระสอบนึงอ่ะไปทำอะไรไว้
3: เพื่อลูกหลาน
0: อ๋อเพื่อลูกหลาน
3: ได้กินอิ่ม
0: อย่างนี้พอไหมปีหนึ่งเขาน่าจะกินพอไหม

0: กระสอบแล้วเอามาคืนต้องเอามาคืนต้องโปะเขาด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: กระสอบ
0: มีโครงการอย่างนี้เป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
0: ดีใจมาช่วยเขากี่ปีละ
1: มาช่วยตั้งแต่พอ
0: ย้ายมาคนนี้มาก็มาช่วยตลอดเลย
1: ค่ะ
0: 7ปีแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: อยากให้มีไปเรื่อยๆไหม
1: อยากให้มีไปเรื่อยๆตลอดค่ะ
0: ปีหน้าเอามาสักกี่สอบดีตั้งใจไว้12นะครับคุณผู้ชมครับปีหน้านะครับปีหน้าแม่แมมจะช่วย10สอบทุกคนช่วยกันจำเนอะมาไม่ถึง10สอบน้ำโวยวายเลยนะนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อลูกหลานเนาะชุมชนมาช่วยโรงเรียน
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: โรงเร
1: ีย
0: นก
1: ็ชุมชน
0: ไหนชุมชนช่วยโรงเรียน
1: โรงเรียนช่วยชุมชนค่ะ
0: ช่วยกันไปช่วยกันมานี่แหละครับจึงทำให้สังคมของเราน่าอยู่นะครับ
1: ให้ลูกหลานได้กินได้อิ่มกันทุกคนค่ะ
0: ขอบคุณแม่แมมมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ในเรื่องข้าวเท่ากับว่าเรามีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่เนี่ยมาช่วยไว้แล้วนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆในการทำอาหารเนี่ยครับเราดูแลตัวเองยังไงครับ
2: วัตถุดิบอื่นๆก็โรงเรียนก็จะมีโครงการปลูกผักสวนครัว
0: ครับผม
2: มีเลี้ยงสัตว์เรามีการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ด้วยนะครับในบ่อซีเมนต
0: ์ก็เรียกว่าเราพึ่งพาตัวเองได้ในระดับนึงเลยทีเดียว
2: ในระดับนึงส่วนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆบางทีเราก็ต้องพึ่งพางบประมาณอาหารกลางวันตรงส่วนนี้แหละครับที่มันไม่เพียงพอของพวกเราก็มีจำนวนนักเรียนน้อยงบประมาณวันละ 700-800 ถ้าซื้อเนื้อหมูก็ได้สัก2กิโลกว่าๆอย่างเง
0: ี
2: ้ยนะครับก็เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก
0: ่
2: อนเพื่อจะให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้อาหารครบ5หมู
0: ่ครับผมแม่ก็เรียกว่าสู้สุดชีวิตบิดกันสุดหัวใจเหมือนกัน
3: โรงเรียนบ้านหนองพระองค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเด็กประมาณ40คนงบประมาณก็น้อยครูก็น้อยแต่ว่าบริหารจัดการได้ดีเพราะว่าโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนชุมชนได้มาช่วยโรงเรียนร่วมมือกันสร้างโรงเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วโรงเรียนบ้านหนองพระองค์ได้นำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้หรือว่าศาสตร์พระราชาอย่างเช่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้เด็กได้ประสบการณ์ได้ปฏิบัติโดยตรงซึ่งเกิดความรู้ความสามารถให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสังคมได้นี้ป้าถือว่าโรงเรียนนันทพงศ์เป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวแทนของเราหรือจะเป็นแบบอย่างของเราในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีงบประมาณน้อยแต่บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีครับผม
4: ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องอาหารกลางวันของน้องๆผมขอเดินชมบรรยากาศงานบุญกุ้มข้าวใหญ่กันสักหน่อยครับนอกจากจะมีการรวบรวมข้าวกันแล้วเขายังมีกิจกรรมหลากหลายในงานด้วยนะครับ
0: บุญทั้งทีครับมันก็ต้องมีอาหารเลี้ยงแขกกันหน่อยนะครับโอ้โหมีก๋วยจั๊บมีอะไรพวกนี้ขอโทษนะคะไอ้พวกน้ำซุปไข่ต้มอะไรพวกนี้นี่เราไปซื้อมาจากไหนอ่ะ
5: เราทำเองค่ะ
0: น้ำซุปนี่ทำเอง
5: ใช่ค่ะ
0: ไข่ต้มอะไรพวกนี้ก็ทำเองหมดเลย
5: ใช
0: ่
5: ค่ะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้คือเราทำเองนี่คือเฉพาะเวลามีงานหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะ
0: ทำทุกวันเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: อาหารกลางวันโรงเรียน
5: ทำ
0: เองด้วย
5: ใช
0: ่แล้วทำเฉพาะที่โรงเรียนไหม
5: ไม่ค่ะ
0: ที่บ้านก็ทำทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานเนี่ยนะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
5: จริงค่ะ
0: ขอไปดูที่บ้านได้ปะ
5: ได้เลยค่ะ
0: เอาละครับนัดสาวไปเยี่ยมบ้านนะครับเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเธอจ๋า
5: ได้ค่ะ
0: ท้าทายอำนาจรัฐ

0: ข้าวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับทำเสร็จก็มานั่งกินข้าวพร้อมกันตามประสาพ่อแม่ลูกดูแล้วเป็นภาพของอาหารจานสุกที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับของการส่งต่อองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากโรงเรียนสู่นักเรียนจากนักเรียนสู่บ้านและขยายสู่ชุมชนอย่างนี้แหละครับเอาล่ะครับเราไม่กวนความสุขการกินข้าวของน้องชมพู่ดีกว่าครับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่โรงเรียนนะครับน้องชมพู่โอ้ยกว่าจะมาถึงครับเช้าๆอย่างนี้สวัสดีค่ะน้องชมพู่เป็นยังไงบ้างใช่ไหมชื่ออะไรครับเราชื่ออะไรนะอิคิวนะนี่น้องชมพู่นะครับแม่ครัวน้อยของเรานะครับเจอกันแล้วเมื่อวานเดี๋ยววันนี้มีเมนูให้พี่กินเนา
1: ะ
0: ทำกับข้าวเนาะไปดูกันครับว่าน้องเขาต้องทำอะไรบ้างครับแต่ละวันกว่าจะได้ข้าวให้โรงเรียนมาให้เด็กๆกินกันไปทางไหนเอ่ยลงนาข้าวไหม
1: ไปทางนี้ค่ะ
0: ไปทางนี้นะอีคิวนำทางหน่อยไปทางไหน ไปเริ่มไม่แน่ใจฮะโรงเรียนอยู่ไหนน้องชมพู่บอกกับผมว่าโรงเรียนบ้านดอนพะอุงเนี่ยนะครับเขามีการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆเพื่อเป็นการเสริมวัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีคุณครู3ต่อที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเพื่อนำสิ่งที่ได้มาเป็นวัตถุดิบในโรงเรียนพร้อมกับสอนน้องๆไปด้วยแม่เหมาะเจาะเลยสิครับได้ทั้งของกินแล้วก็ความรู้ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปพบกับคุณครูตัวต่อคนแรกกันเลยครับ
2: จ้าเอ๋
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนะครับ
0: ตะกี้นี้เจอกับน้องชมพู่แกก็เล่าบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ใช้ในการทำอาหารที่โรงเรียนด้วยโดยมีครูตุ้ยเป็นแม่งานหลักใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: มีใครเป็นผู้ช่วยบ้างไหมครับ
2: มีคุณครูต้อมค่ะ
0: ครูต้อมอีกคนนึงนะครับอ้อนู่นแอบอยู่นู่นนะครับ
2: ใช่ค่ะกำลังทำ
0: ช่วงแรกที่ทำเป็นไงครับยากไหม
2: ยากค่ะ
0: ยากตรงส่วนไหนครับที่ว่ายาก
2: อุปกรณ์ค่ะโรงเรียนเรามีงบประมาณน้อยก็ต้องใช้งบประมาณจาก
0: เท่าที่มีแล้วก็ชาวบ้านช่วยบางส่วน
2: ก็ไปขอจากชาวบ้านบางส่วนตั้งแต่ถือจอบขูดเด็กก็อ่านหนังสือตามหลัง
0: คือครูเนี่ยขณะที่สอนหนังสือนะครับก็นักเรียนก็เอ้ยก็ไกล
2: ข้างหลังถืออยู่ข้างหลังครูก็ถือจอบขูดไปด้วย
0: ถามนิดนึงครับรายการเราชื่ออาหารจานสุกพอพูดถึงคำว่าอาหารจานสุกครูตุ้ยนึกถึงอะไรครับ
2: ก็ทานได้อย่างสุขใจโดยไม่ต้องคิด
0: เห็นปุ๊บสบายใจปลอดภัยแน่กินได้เลย
2: กินได้เลยอย่างนี
0: ้ค่ะยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครูตุ้ยมากนะครับผม
3: แม่ครูตุ้ยถึงกับจับจอบจับเสียมขุดดินไปด้วยสอนหนังสือไปด้วยเลยนะครับเนี่ยทุ่มเทมากเลยนะครับครูตุ้ยโรงเรียนบ้านดอนพะอุงเนี่ยนะครับนอกจากผักในโรงเรียนแล้วก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับมีทั้งปลามีทั้งเป็ดเลยนะจะบอกให้ที่ผมได้ข้อมูลจากครูตุ้ยมาเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับก็มีคุณครูตอคนที่2นี่แหละครับที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ด้านนี้กับน้องๆ นักเรียนซึ่งนั่นก็คือครูต้อมนั่นเองและตอสุดท้ายก็คือครูต๋องครับสำหรับครูต๋องเนี่ยนะครับจะเป็นคนทำหน้าที่นำวัตถุดิบทั้งหลายที่ได้มาเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของน้องๆ นักเรียนบ้านดอนพะอุงครับว่าแต่ว่าสอนอะไรบ้างล่ะครับครูต๋อง
0: จากแปลงผักครับเราบุกเข้ามาถึงห้องครัวเลยครับมีอีกหนึ่งคนที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับรออยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณครูต๋องนะครับผม
4: ครับ
0: เป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ
4: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับผมสงสัยครับทำไมโรงเรียนของเราเนี่ยถึงให้เด็กเป็นคนทำอาหารกลางวันครับ
4: เริ่มแรกเดิมทีนะครับโรงเรียนเราได้งบประมาณน้อยมากครับ
0: ครับ
4: คือวันนึงก็ประมาณสักไม่เกิน600-700 บาททีนี้ไปจ้างแม่ครัวให้เรา300 เงิน600ก็เลยอยู่300แล้วนักเรียนจะกินอะไรครับ
1: ถ้ากลายเป็นว่าวัตถุดิบเนี่ยสำหรับนักเรียน40คนอาจจะเหลือแค่ประมาณ300-400แถวๆนั้นมันก็

น้องชมพู่ครับคุณผู้ชมน้องบอกกับผมว่าน้องเขาชอบการทำอาหารครับนอกจากจะเป็นแม่ครัวตัวน้อยของโรงเรียนแล้วที่บ้านน้องก็รับหน้าที่เป็นแม่ครัวด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเมนูวันนี้น้องชมพู่บอกว่าอยากทำกะเพราไก่ให้คุณพ่อคุณแม่กินครับแม่ดูจากท่าทางการทำกับ

0: ไม่พอ
1: ครับ
0: อ้าวแล้วทำยังไง
1: ผมก็เลยใช้ความรู้ตัวเองที่มีเคยไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กมา
0: อ๋อเหรอครับ
1: ก็เลยว่าก็ไปคุยกับท่านผอ.ขออนุญาตท่านว่าท่านผอ.ครับผมขออนุญาตฝึกนักเรียนทำเองได้ไหมครับดีกว่าไปจ้างเขาแล้วทีนี้มันก็จะได้ทักษะอาชีพไปในตัวเขาด้วยให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพรู้จักการกินการทำปลูกผักปลูกหญ้ามากินเองทำอาหารกินเองโดยพึ่งพาตัวเองให้มันได้นะครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
0: สวัสดีครับท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอะไรนะประธาน
2: ประธานสถานศึกษา
0: ประธานสถานศึกษาก็เหมือนเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูของที่นี่เหมือนกันทํานองนั้นนะครับชื่อคุณพี่
2: ประเสริฐครับประเสริฐ
0: พี่ประเสริฐนะครับชื่อเล่นก็พี่ดาว
2: ใช่คร
0: ับนะครับพี่ดาวเนี่ยมีลูกอยู่นี่2คน
2: ใช่ครับคนแรกอยู่ป .6
0: ป .6
2: 2ป .3 ครับ
0: ป .6 กับป .3 แปลว่าคนที่อยู่ป .6 นี่อยู่ในโครงการที่ช่วยทํากับข้าว
2: ใช่ครับทํากับข้าวเลี้ยงน้องพูดง่ายๆเลี้ยงน้องเลี้ยงครูด้วย
0: กลายเป็นว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากได้ด้านวิชาการเนี่ยได้ทักษะชีวิตด้วย
2: ใช่ครับ
0: สามารถทำกับข้าวเลี้ยงน้องได้พ่อแม่ก็เบาใจไปได้ระดับหนึ่ง
2: ภาระของพ่อแม่ด้วยครับเวลาผมกลับมาจากการทำงานเนี่ยไม่ต้องมาทำ
0: ไม่ต้องมาหังหุงหาแล้ว
2: ใช่ไม่ต้องหุงหา
0: ทำอะไรอร่อยลูก
2: ก็เอาง่ายๆก็คือพื้นฐานอาจจะเด็กมีข้าวผัด
0: ครับผม
2: มีส้มตำ
0: โอ้พะโล้ด้วย
2: ไม่ใส่ชูรสด้วยนะครับ
0: ไม่ใส่ชูรสด้วย
2: ใช่ครับ
0: โอ้
2: ก็คือโรงเรียนเราปลูกฝัง
0: ลูกทำออกมารสชาติ
2: อร
0: ่
2: อย
0: อร
2: ่
0: อย
2: แล้วก็ปลอดสารพิษ
0: สมมติไม่มีกล้องคุยกัน2คนอร่อยไหม
2: อร่อยครับ
0: รู้สึกยังไงครับที่ลูกๆ2คนเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้มาถึงตอนนี้แล้วทั้งป.3 ป.6
2: ก็คือผมดีใจนะครับที่ลูกผมได้เรียนโรงเรียนบ้านดอนพุงโรงเรียนบ้านดอนพุงถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตามนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนของครูที่นี่เขาเยี่ยมจริงครับ
0: ก็ได้เห็นอยู่นะครับว่าแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแต่บ้านดอนพระอุงนั้นพยายามใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่อยู่ที่นี่นะครับทำให้โรงเรียนเล็กๆแห่งนี้มีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะชนิดที่โรงเรียนใหญ่ๆหลายๆแห่งต้องอายเลยล่ะครับขอบคุณพี่ดาวมากครับ
2: ครับ

0: แล้วอย่างเงี้ยตอนนี้พอนักเรียนแย่งกันเข้ามาเนี่ยเรามีวิธีคัดเลือกหรือว่าจัดสรรแบ่งกลุ่มนักเรียนยังไงครับที่จะเข้ามาเป็น
1: ผมก็จะเลือกคนที่มีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นหน่อยให้เป็นหัวหน้าทีม
0: แบ่งหน้าที่
1: ครับพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเป็นเฮดเชฟเป็นผู้ช่วยเชฟก็จะแบ่งกันนะครับคือผมจะฝึกให้เขาเป็นเชฟไปในตัวด้วยครับพอเขาเริ่มเป็นมาเขาสนุกของเขาเขาจะมีความสุขเขาว่าผมก็จะให้เขาเวียนไปเรื่อย
0: ๆผลัดกันให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เป็น
1: ผู้บริหารบ้างครับ
0: เป็นผู้บริหารเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบ้างแบ่งกันไป
1: เขาจะอยู่ในรูปของบริษัทเขาจะเห็นในรูปของบริษัทว่าถ้าไปทำงานบริษัทเนี่ยถ้าคุณช้าคุณไม่ได้นะ
0: คนอื่นก็จะพลอยลำบากไปด้วยจากความช้าของเรา
1: ระบบมันก็จะไม่เคลื่อนนะ
0: ครับผม
1: ทีนี้มันก็จะเป็นฝึกความรับผิดชอบเขาเอาไปมาเราก็จะสบายเราก็จะวางมือได
0: ้โฆษณามาสักขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอฝากท้องสักมือได้ไหมครับอาจารย
1: ์แต่ต้องเป็นลูกมือนักเรียนนะครับ
0: ให้ผมเป็นลูกมือน้อง
1: ครับผม
0: ให้น้องสั่งผมหั่นผักล้างผัก
1: ครับผม
0: ได้
2: แล้วสุดไปเลยครับครูตองถึงจะไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนแต่คุณครูก็เห็นถึงความสำคัญเรื่องการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆได้อย่างลงตัวแล้วดูสิครับน้องๆก็ดูจะชอบและสนุกกับการทำอาหารมากเลยนะครับเอาครับขยำเข้าไปลูกขยำให้อร่อยกันไปเลยและผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนก็คือน้องๆได้ทำอาหารออกงานสำหรับให้คนในหมู่บ้านกินกันแบบจริงจังกันเลยครับเหมือนเป็นการฝึกงานลองลงสนามจริงของน้องๆเลยนะครับเนี่ยแล้ววันนี้นะครับน้องชมพู่และผองเพื่อนของเขาขอนำเสนอเมนูพะโล้ขาหมีเอ้ยพะโล้ขาหนูเอ้ยพะโล้ขาหมูเอ้ยถูกแล้วเป็นไงครับเล่นเองตบเองอ้าวเรากลับมาที่เมนูของน้องชมพู่และเพื่อนๆกันครับเมนูพะโล้ขาหมูที่น้องๆเตรียมทำให้ผมกินวันนี้เราไปดูฝีมือการเข้าครัวของเด็กๆกันเลย
0: โอ้โหนี่แก๊งแม่ครัวนี่น้องชมพู่เนาะวันนี้เมนูอะไรนะจ๊ะ
3: พะโล้ขาหมูค่ะ
0: พะโล้ขาหมูครับไหนขาหมูของใครของคนนี้เหรอขาหมูคนนี้ไหมโอเคไหนใครทำอะไรมั่งใครเป็นหัวหน้าวันนี้ชมพู่บอกอ้าวฉันเหรอเอ๊ะมึงไม่เห็นบอกเลยตกลงชมพู่เป็นหัวหน้าเนาะเดี๋ยวแบ่งให้ใครทำอะไรบ้างคะหั่นผัก
4: ทุบกระเทียม
0: ทุบกระเทียม
4: หั่นเต้าหู้
0: หั่นเต้าหู้อ้าวว้าเวเลยว้าเวแล้วหมักหมูชมพู
4: ่ปรุงค่ะ
0: ปรุงทุเรียนกินโอเคพร้อมแล้วลุยเลยหลักการหั่นเต้าหู้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงจ๊ะมีเทคนิคไหมหั่นเป็นลูกเต๋าใช่ไหมต้องก้อนขนาดนี้เนาะเล็กไปเป็นไงถ้ามันเล็กกว่านี้เป็นไงเละเนาะ
2: คุณผู้ชมครับที่เรากำลังเห็นน้องหั่นอยู่นี้ก็คือเต้าหู้ถั่วเหลืองครับเต้าหู้เนี่ยนะครับทำมาจากถั่วเหลืองตามชื่อมาเลยครับจะบอกเพื่อการทานเต้าหู้เนี่ยนะครับจะทำให้ได้โปรตีนที่มากกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดเสียด้วยซ้ำแถมยังมีสารเลซิตินที่มีผลในการลดไขมันส่งเสริมการทำงานของระบบความจำของสมองมากกว่าข้าวซ้อมมือป้องกันเกล็ดเลือดแข็งตัวลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและยังมีเรื่องโปรตีนที่สูงมากพร้อมเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเหมาะสมกับวัยเรียนนั่นเองครับ
0: นี่มาดูเทคนิคการทุบกระเทียมครับเอาหากระเทียมไม่เจอเลย1 2 3ตายซะตายซะตายซะตายใส่กระเทียมนี่แน่เราไม่เอาเปลือกออกเนาะใส่ทั้งอย่างนี้เลยเนาะ
2: คุณผู้ชมครับกระเทียมที่น้องกำลังทุบอยู่นี้ใส่เพื่อเป็นเพิ่มความหอมของน้ำพะโล้และกระเทียมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดและยังเป็นพืชที่มีธาตุซิลิเนียมสูงแถมด้วยมีสารอะดีโนซีนซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่เป็นตัวสร้าง DNA และ RNA ของเซลล์ในร่างกายครับชื่อกระเทียมป้องกันดีต้านโรคหวัดปัสสาวะขัดก็ช่วยได้คุ้มกันสูงทั้งไซนัสคัดจมูกทศภูมิอัฏฐคูณเพิ่มตัวช่วยต้านมะเร็งเป็นไงล่ะครับประโยชน์ของกระเทียมอันเนี้ยยังถือว่าน้อยนะครับจริงๆเนี่ยยังมีอีกเยอะถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเวลารายการของเราไม่พอแน่ๆครับ
0: ก็เตรียมกันไปนะครับแต่ละส่วนนะครับแหมทุกคนดูมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนนะครับ ไอ้คนที่มีหน้าที่ไม่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับก็ผมนี่แหละครับ
2: คุณผู้ชมครับพะโล้ขาหมูเนี่ยนะครับยังต้องใส่เครื่องเทศอีกหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นอบเชยโป๊ยกั๊กเม็ดผักชีพริกไทยรากผักชีซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นไข่เป็ดซึ่งเป็นไข่ที่มาจากโรงเลี้ยงเป็ดของโรงเรียนที่น้องๆช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับที่เห็นน้องกำลังคนอยู่เนี่ยเป็นวิธีเรียกกลิ่นจากเครื่องเทศให้มีกลิ่นหอมออกมาก่อนนั่นเองครับถ้าไม่ผัดแบบนี้เอาไปต้มเลยเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะน้อยมากซึ่งมันไม่ทำให้ชวนกินไงล่ะครับและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือผมที่กำลังหลับอยู่นั่นเองครับ คือแบบว่าพะโล้เนี่ยนะครับเป็นเมนูที่มีหลายขั้นตอนครับใช้เวลาในการทำนานผมก็เลยง่วงนิดหน่อยถึงเยอะๆเท่านั้นเองล่ะครับเมนูขาหมูพะโล้ที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆทำกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการมีส่วนร่วมของน้องๆในการเลือกเมนูอาหารที่มีโภชนาการที่ดีและสมบูรณ์พร้อมกับได้ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้เรียนรู้และติดตัวไปเพื่ออนาคตข้างหน้าของน้องๆเองเป็นความบริบูรณ์ที่ครบถ้วนและแฮปปี้เอนดิ้งมากๆครับและแล้วขาหมูพะโล้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟและผมก็ได้เวลารับประทานจริงๆสักทีโอ้ไปไปกินข้าวกันดีกว่าครับ
0: และนี่แหละครับคืออาหารจากฝีมือพ่อครัวน้อยแม่ครัวน้อยแห่งโรงเรียนบ้านดอนพะอุงนะครับอาหารจานสุกของที่นี่คืออาหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากลูกสู่พ่อแม่และจากโรงเรียนสู่ชุมชนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกัน

0: ัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาต่อไปจะได้เอาไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
1: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วๆไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้นะคะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
2: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่ที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
1: โครงการนี้เนี่ยเราได้

0: มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างๆด้วยกันอันนี้เราก็คิดกันว่ามันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือทำปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละอันนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
1: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
2: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้ยนี่โจทย์แรกนะโจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ56ตัวมีมั้ยเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่มั้ยฮะเขาอ่านว่าอะไรครับรันรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่มั้ยครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันนี้อยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

0: นื่องจากนักศึกษาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันนี้จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลนี้มาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยอะค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
5: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพศาสตร์วิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
6: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายาม กระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
0: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
1: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและ

0: เครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อารยธรรมทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกคิวเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ไมล์แมปเนี่ยนะไมล์แมปก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั่นแผนที่ก็เป็นไมล์แมปรูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อารยธรรมทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะนะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพ.ศ.นี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะฮะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่ไหมฮะนั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุรุษในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะประวัติศาสตร์บางทีเรามอง

0: ไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะฮะการเป็นคนที่สามการเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมด้วยเหมือนกันนะฮะนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้นั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอีกกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงหลานให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆคำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐเข้าไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆคำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆทำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้เนี่ยฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ใน ตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถานภาพและทางสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถานภาพทางสังคมบทบาททางด้านสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางด้านสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยออร์แกไนเซชันชาร์ตก็ประกอบด้วยสถานภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีเจ้าหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันนึงก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั้นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆทำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุมครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอโกมาศจึงเสถียรทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้นะฮะคร่าวๆนะครับนะฮะแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยา

0: ื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาก็ต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสารสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็น องค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเนี่ยนะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะฮะสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี่ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้
1: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: เป้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะและข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไร

ในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจาก

ชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้ไหมได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสม.คนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับสิ่งนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี้อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะมาช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มของผมก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราอาจจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนไปงานนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสม.นักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันประกอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวตด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะ
แก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึก

0: ที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อๆไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินนั่นแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปหาเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้เราก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปถูกไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปและให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกข์สุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกลกุศโลบายอันหนึ่งนะฮะ

0: เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะคุยยังไงนะคะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะคะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
1: ประโยคที่แรกคือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
2: ก็ในการเข้ามาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยหมอสั่งมาก็เพียงได้จ่ายยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในแผนโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางwww.op.mihidon.ac.th/oraa

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: หนูเห็นหมูป่า
1: ไหน
0: บัวยักษ
1: ์หนูบัว
0: ย
1: ัก
0: ษ์บัวยักษ
2: ์สวัสดีครับ
0: หนูน้องคนดีนะคะ
2: หมออ้อยนะครับ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนะคะและก็อาจจะแนะนำเรื่องบางเรื่องที่ยากๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะเรามีคุณหมออ้อยแล้วค่ะคุณหมออ้อยจะคอยอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆค่ะ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมีเรา
0: เ
1: พราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speakวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่หนูตื่นเต้นมากที่สุดค่ะแล้วก็รอนี้มานานมากหมออ้อย
1: ตื่นเต้นแน่นอนครับน้องคนดี
0: ใช่เลย
1: เพราะวันนี้เรามาดูเรื่องของ
0: เสือ
1: ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเราจะมาดูว่าเสือที่นี่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเขากินอะไรมีพฤติกรรมยังไงใช้ชีวิตยังไง
0: เรามาวัดทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องตักบาตรใช่ไหมคะแล้วค่อยไปดูเสือง
1: ั้
0: นเราไปตักบาตรกัน
1: น้องคนดีเตรียมของมาหรือยัง
0: เตรียมแล้ว
1: เตรียมแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราไปตักบาตรครับ
0: ไป
1: เป็นไงครับน้องคนดีเมื่อกี้เราก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงที่ศาลาละเราก็แวะขึ้นไปไหว้พระประธานก่อนดีไหมครับ
0: ได
1: ้โอเคเราก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแล้วนะครับน้องคนดี
0: ค่ะ
1: แต่น้องคนดีสังเกตอะไรไหมตอนเดินขึ้นมาน้องคนดีลองมองไปรอบๆสิครับ
0: เฮ้ยมีเสือด้วยใช
1: ่ว่าทำอะไรกันอยู่เนี่ย
0: น่าจะให้นมมั้งนะ
1: อ๋อ
0: บางตัวก็ได้หอยลูก
1: นี่ก็มีตัวเบลเลอร์อะไรนี่ทำไมถึงต้องเอาเสือมาไว้บนศาลานี้ด้วยครับ
3: คือว่าอยากให้เสือเนี่ยคุ้นเคยกับเด็กๆแล้วก็ญาติโยมที่มาบนศาลาแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่กลัวอะไรนี่นะ
0: น้อยค่ะแต่จริงๆอ่ะเสือเขาดุร้ายไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมเขาถึงมาขี้เล่นแบบนี
1: ้ถ้าน้องคนดีอยากรู้นะครับเดี๋ยวหมอจะพาไปแนะนำให้คนดีรู้จักคนนึงจะตอบข้อสงสัยน้องคนดีได้ทุกอย่างเลย
0: โอเค
1: ไปครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: โอ้ยินดีมากเลยครับที่มาเยี่ยมวัดเสือวันนี
1: ้ครับคุณหมอสมชัยครับ
4: ครับผมสวัสดีครับช่วงเช้าเนี่ยที่หนูมาเนี่ยคือเป็นโปรแกรมที่เราทำหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับ
4: เรียนรู้การเลี้ยงเสือ
1: ครับ
4: เราจะมีฝรั่งต่างประเทศทั่วโลกมาเรียนรู้เราแล้วก็เรียนรู้พุทธศาสนาพระในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเบื้องต้นฝรั่งเขาก็มาเรียนรู้กับเราแบบนี้เขาเรียกว่า Buddhist tradition คือเรื่องของประเพณีพุทธศาสนาที่เขาต้องเรียนรู้อันนี้เป็นโรงครัวเสือนี่ภัตตาคารเสือไก่ต้มวันละ500โลเราต้องต้มให้สุกนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารเสืออย่างเดียวอาทิตย์ละ 500,000 เพราะนั้นค่าเลี้ยงดูเสือนี่ไม่ง่าย
1: อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะให้เสือกินนะฮะก
4: ็
1: ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้โหอิ่มไป3วันเลยเนี่ยกินตัวเดียวเนี่ย
4: โอ้ไม่นี่กินทุกวัน
1: หมายถึงผมเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดอ่ะเนี่ย
4: แล้วต้มจนแหมเห็นมั้ยน่ารับประทานมั
1: ้ยเราตัวนิดเดียวเรากินแค่น่องเดียวเราก็อิ่มละแต่เสือนี่น้ําหนักโห
0: ใครบอก
1: 100โลน้ําหนักเสือนี่เป็น100กิโลเนี่ยเค้ากินต้องกิน
4: ไม่ได้เคยเลี้ยงแมวนี
1: ่เคยเลี้
4: ยงแมวอยู่น
1: ี่แมวกินถ้วยนึงใช่มั้ย2ถ้วยอ่ะ3ถ้วยเต็มที่แต่เสือเนี่ยกินนี่ตัวนึงนี
4: ่ตัวนึงประมาณโล7
1: ใช่มั้ยฮะกินทั้งเนื้อด้วยก
4: ิน
1: ทั้งกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเสือเนี่ยเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวก็จะขาดพวกแคลเซียมจากกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาไก่ทั้งตัวนี่แหละสับให้กินไปนะครับ
4: เพราะนั้นเลี้ยงเสือนี่กินวันนึงนะ4กิโลต่อตัวต่อวัน
1: เยอะ
4: ก็คิดดูว่า 500,000 ต่ออาทิตย
0: ์สมมติว่าถ้ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วมันจะกินอะไรมันไม่ใช่เสือ
4: ถ้าเป็นเสือป่าเนี่ยเขาก็จะเป็นนักล่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสือในป่าอันที่หนึ่งเนี่ยเข ขาหากินด้วยตัวของเขาเองเสือที่นี่เราเลี้ยงดูเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีถูกสุขลักษณะเขาเรียกเสือที่นี่ก็เรียกเสือ in captivity เสือที่เราเลี้ยงดู
1: เป็นเสือที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เลี้ยง
4: พื้นที่เลี้ยง
1: ครับ
4: เพราะนั้นเราก็ต้องมี management system คือระบบบริหารจัดการที่อาหารการกินต้องถูกสุขลักษณะเราเคยนะเราเคยมีเด็กสัตวแพทย์จาก Cambridge University ใช่ไหมฮะแล้วก็จากแคนาดามาบอกว่าเอ๊ะเสือมันเป็นสัตว์ป่ามันต้องกินของดิบนะเราก็บอกว่าไอ้นั่นเนี่ยคือถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แบบนั้นแต่ตอนนี้เสือเราเลี้ยงเนี่ยเราเคยแล้วเคยให้เนื้อดิบนะปรากฏว่ากินแล้วนะอ้วกออกมาเป็นพยาธิคือบ้านเราเนี่ยเนื้อดิบยัง
1: ไม่ดีเท่าที่อื่นใช่ไหมครับ
4: ต้อง
1: นี่ดูสิน
4: ี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยว
1: กินยังไง
4: เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างกินไก่นี่กับเสือเห็นไหมนี่ดูว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ดูขน
1: กล้ามเนื้อ
4: ดูกล้ามเนื้อเห็นไหมมันไหมขนเป็นหนังเป็นมันไหม
1: อันนี้อ้วนไปนิดนึงดู
4: น
1: ะฮะ
4: นี่อ้วน
1: กินเยอะไปหน่อยนะ
4: อ้วน
1: นี่กินเยอะนะ
4: นี่คือถึงว่ามีโปรแกรมออกกำลังกายเนี่ยเขากำลังจะไปโดดเล่นน้ำนะแล้วมีคนเลี้ยงเห็นไหมมีคนเลี้ยงประจำตัว
1: เนี่ยเสือตัวนึงมีคนเลี้ยงคน
4: มีคนเลี้ยงนี่สองคนสามคนต้องดูแลเขาอย่างดี
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาอาบน้ำตรงนู้นดี
4: ไหมไปดูอาบน้ำ
1: ไป
0: เห็นแล้วก็อยากกิน
4: หิวเห็นแล้วอยากกินหิวแล้วดิ
0: ผูกพันกันมากเลยเน
4: า
0: ะ
4: เห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำเห็นไหมไปแช่น้ำแล้วนั่นเริ่มละเห็นไหมเริ่มละนั่นอย่าเผลอนะเผลอโดนตบนะ
1: เราก็ต้องคอยดูนะว่าบางทีเขาเล่นเนาะแต่แรงเยอะ
4: แรงเขาเยอะแล้วก็เสือที่นี่เราเขาเรียก full option full option เข้าใจไหมคะแล้วทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเขามีครบ
1: อ๋อเราไม่ได้ถอดไม่ได้ตัดอะไรเลยใช่ไหมฮะ
4: คนเล่นต้องเล่นเต็มด้วยนะต้องรู้จักแย่นะ
1: อ
4: ันนี้เขาได้ยินเสียงหนูนะเนี่ยเขาถึงมาเนี่ย
1: ดีเสียงดีเสียงเด็ก
4: ได้ยินเสียงเด็ก
1: เสือนี่เขาชอบนะชอบเด็ก
4: คือชื่อนักล่าเนี่ยนะอะไรที่นะอ่อนแอสองอะไรที่เขาเรียกกลัวเขาสามอะไรที่แบบว่าวิ่งหนีเขาก่อนเน
1: ี่ย
4: เราดูเขาจะล่าก่อนแล้วดูในหนังสารคดีเหมือนกันเสือที่เขากำลังคุมเชิงอยู่สัตว์ตัวไหนที่วิ่งหนีออกก่อนในเสร็จ
1: เด็กน้อยเนี่ยกับผู้ใหญ่วิ่งด้วยกันนี่เขาวิ่งหาเด็กก่อนเลย
4: หาเด็กก่อน
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังเวลามาอยู่ที่แบบอันตรายอย่างนี้แต่การที่เสือที่นี่เขาจะได้อย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่ามีการป้อนนมมีการสัมผัสกับคนที่มา
4: ตั้งแต่คนเลี้ยง
1: ค่อยๆพัฒนาไป
4: พัฒนามาแล้วก็เขาเห็นคนว่าไม่เป็นศัตรู
1: ครับ
4: คนเป็นมิตรใช่ไหม
1: ใช่
4: แต่ถ้าในป่าเนี่ยคนเอาปืนไล่ล่า
1: ครับ
4: เขาก็เห็นคนเป็นศัตรู
1: ครับ
4: ต่างกันตรงนี
1: ้แล้วก็ในสวนสัตว์อื่นๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใกล้อย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงมาคนละแบบกัน
4: คนละแบบ
1: ครับอันนี้คือเราเลี้ยงให้เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นมิตรแต่ที่อื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวสวนสัตว์อื่นแล้วเราเข้าใกล้อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาจะทำร้ายเราได้
4: คือจุดยืนคือแนวคิดมันต่างก
1: ัน
4: ในแนวคิดของพุทธศาสนาคือว่าเสือเคยเป็นคนคนเคยเป็นเสือ ต่างกันเป็นเพียงแค่รูปร่างแต่จิตใจเขาก็มีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่หลวงตาท่านจะพูดเสมอว่าเสือที่เนี่ยบารมีพระโพธิสัตว์บารมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือเขาไม่ต้องไปฆ่าใครละ
1: ครับครับ
4: แล้วเขามีชีวิตอยู่ที่อยู่กับวัดอยู่กับพระเพราะพระกับเสือเคยมีความผูกพันเคยมีสัมพันธ์กันเนี่ยคือทุกเช้าถึงพาไปขึ้นฟังพระสวดมนต
1: ์อ๋อครับ
4: นี่ไงเพราะนั้นเสือเนี่ยทุกตัวจะขึ้นศาลาทุกวันก็คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต
1: ์
4: เพราะว่าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเคยพูดไว้ว่าแม้แต่นกได้ยินพระพูดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนกจำได้พุทโธพุทโธตกมาตายไปสวรรค์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็พูดถึงเพราะนั้นที่เนี่ยพระท่านก็ยึดถือหลักแนวว่าให้เสือเขาได้คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต์เสียงทำวัดเสียงการแผ่เมตตาเขาก็จะมีโอกาสต่อไปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพระและมีโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยคือตรงเนี้ยคือจุดยืนที่ต่างกันหลังจากเห็นการอาบน้ำให้อาหารเสือแล้วก็โดดเล่นน้ำแล้วตอนนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเขาจะจูงเสือลงหุบละ
1: ครับ
4: พอจูงเสือลงหุบตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมเสือใหญ่เลยโดดเล่นน้ำกัน
1: นี่เหมือนกำลังจะขี้นะคะเนี่ย
4: นี่คือพฤติกรรมเห็นไหมเขาเริ่มเขาคุยจะขี่ สือฉี่ไปหลังไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียฉี่ออกหลังหมดนะ
5: ครับ
4: เออทีนี้ในฉี่ของเสือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าทำเครื่องหมายถิ่นเหมือนสุนัขเหมือนกันเพราะมันจะมีฮอร์โมนที่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mark territory
5: ครับ
4: คือการกำหนดจุดว่านี่คือถิ่นเรานะ

0: นี้รู้สึกว่ามันน่ารักกว่าที่คิดอีก
1: มันน่ารักกว่าที่คิด
0: มันไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมันก็แค่เหมือนคือมันอยากทำอะไรมันก็ทำมันคือมันทำตามความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้แบบเออฉันถูกสอนมาอย่างนี้มันไม่ใช
1: ่มันก็เป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเข้าใกล้เสือขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าพอเราได้สัมผัสก็ดูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าพฤติกรรมทางธรรมชาติก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่า
0: ใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะเหมือนกับว่าได้สามารถมาอยู่กับคนได้ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะ
2: คือจริงๆแล้วในการเริ่มต้นนะฮะในแต่ละรุ่นของเสือนะครับหลังจากผ่านเดือนแรกนะฮะที่เขาจะอยู่กับแม่นะครับเพื่อได้น้ำนมแม่นะครับแล้วเราจะนำเขาแยกออกมาจากแม่นะครับเพื่อมาเลี้ยงดูนะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับทางพนักงานนะครับและกับคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงเดือนแรกเข้าไปนะครับคือเขาจะอยู่กับพวกเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เราสื่อสารกันง่ายแล้วก็เราจะอยู่กับเขามาจนเขาตอนนี้ก็อย่างตัวนี้ที่อุ้มหัวนี่อายุ4ปีนะฮะก็คือหลังจากนั้นเขาจะอยู่กับเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความเข้าใจกันระหว่างเสือกับพนักงานเราแค่นั้นนะฮะ
0: ที่มันตัวใหญ่แค่ไหนคะ
2: ประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มวัยเจริญพันธุ์ของเขาแล้วนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะใหญ่กว่านั้นอ่ะจะเป็นแค่น้ำหนักเพิ่มจะไม่สูงขนาดกระดูกสัดส่วนของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอหลังจากประมาณ3ปีกว่า4ปีตรงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเขากินเยอะก็จะเริ่มอ้วนออกมามากกว่า
3: เป็นไงครับผม
4: เมื่อกี้เจอเสือของพี่บอยเนี่ยเขาดูแลเสือพวกใจดีเสือต้อนรับแขกเสือนั่นก็เสือว่าประเภทที่ว่าเล่นกับคนทั่วไปแต่ตอนเนี้ยโซนเนี้ยคือเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับเสือที่ออกไปเล่นเนี่ยประมาณไม่เกิน25ตัว
1: ครับ
4: แต่เสือส่วนใหญ่เนี่ยเค้าก็ไม่ชอบที่จะไปยุ่งกับใคร
1: ครับ
4: เค้าจะมีวิถีชีวิตของเค้าเป็นธรรมชาติของเค้าเราก็ทําเกาะเสือก็คือเป็นโซนที่ให้เค้าอยู่อย่างธรรมชาติจะมีเป็นสวนหย่อมให้เขาได้โดดวิ่งเล่นมีน้ำมีการดูแลการจัดการที่เป็นลักษณะมีเวลาให้เขาออกกำลังกายเหมือนกัน
1: ก็ไม่ใช่ว่าเสือทุกตัวเนี่ยจะนิสัยดีเหมือนกับที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี
4: ้คือเลี้ยงแมวใช่ไหมเลี้ยงสุนัขใช่ไหมเหมือนกัน
1: ร้อยตัวอาจจะมีสักไม่กี่ตัวเองที่ให้เราลูบจับเล่นได้
4: ที่นี่ก็ประมาณสักหนึ่งในสี
1: ่ครับ
4: เพราะงั้นคนเลี้ยงเขาจะรู้ว่าตัวไหนเล่นได้ตัวไหนเล่นไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยคะ
4: เสียงอย่างนี้คือหมายความว่าให้เราสื่อสารว่าเราไม่ได้มาทำร้ายเขานะนะเราเป็นพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยเพราะเสือเขาก็จะทำเสียงเนี้ยใส่พวกเดียวกันในกรณีที่เขาคุ้นเคยกันสังเกตหูนะเวลาที่เขารู้ว่าเป็นอะไรปุ๊บหูเขาก็จะเริ่มพลิกเข้ามาตั้งตรงถ้าหูนี่ลู่ไปหลังแสดงว่าเอ๊ะแปลกแปลกมีอะไรมาแบบไม่ไว้ใจแต่ถ้าหูเขาเริ่มตั้งตรงนี่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไว้ใจละเขารู้สึกโอ้ส่งเสียงมาอย่างนี้เริ่มคุ้นกันอันนี้เขาไม่คุ้นกับกล้องเห็นไหม
1: นี่มีหลายเสียงเลยนะครับเนี่ย
4: พวกเดียวกันส่งไปบอกว่าไม่เป็นไรพวกเดียวกันเห็นไหมเขาเริ่มสงบนิ่งแล้วเห็นไหมเขาเริ่มแล้วเออใช่นะ
0: ทำพูดได้ไง
4: เห็นไหม
1: ทำเสียงตอบออกมาแล้ว
4: อย่างนี้ก็คือเป็นการสื่อทักทายกันเสียงทักทายกันเห็นไหมเริ่มสงบแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี่เสียงขู่นี่ก็เริ่มหน้าตาดูหน้าตาเปลี่ยนไป
1: ครับ
4: เห็นไหมฮะ
1: นิ่งขึ้น
4: เริ่มนิ่งขึ้นดวงตาเห็นไหม
1: หูก็เริ่มโอเคแล้ว
4: โอเคแล้วนี่ไงนี่สบายแล้วเห็นไหมนี่ไง
1: นี่แหละครับที่เขาเรียกว่า animal speak ของแท้เห็นไหมฮะ
4: เห็นไหมฮะ
1: พูดกับสัตว์ได้สัตว์พูดกับเราได้ด้วย
4: นิ่งแล้วเห็นไหม
1: ครับ
4: นี่น้องคนดีรู้ไหมภาษามี3ภาษา
1: ภาษาอะไรมั่ง
4: นี่ครับ
0: ภาษาอะไรมั่ง
1: ไทยอังกฤษญี่ปุ่นผมไม่ใช่
4: โอ
1: ้
4: โหมันเยอะนะ
0: ไทย
4: สามภาษา
1: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ภาษาอะไร
1: ภาษาอะไรภาษากาย
4: ภาษากายหนึ่ง
1: ภาษาอะไรอีก
0: ภาษา
4: สองอะไรภาษามือก็คือภาษากายสองภาษาอะไร
0: ภาษา
1: เรากำลังทำอะไรอยู่นี่
4: เรากำลังทำอะไรอยู่
1: พูดภาษากาย

0: ภาษาพูด
1: สามภาษาอะไร
0: โอ้โหนี่ยาก
1: นี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวรู้เป็นไง
2: ภาษา
1: ทำไมเขารู้จักเรา
2: ภาษารัก
1: ภาษาอะไรที่ทำที่ทำเป็นรูปอะไร
0: ทำเป็นรูปอะไรนี
2: ่ใจ
1: โอ้โหภาษาใจภาษาใจเห็นไหมสัตว์เขารู้นะใครให้ความรักใครเกลียดอะไรเนี่ยเขารู
0: ้
1: เขาอ่านได้
0: อันนี้2ตัวที่อยู่ด้วยกันนี่จะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าผู้เมียครับ
1: คือมันเอาแน่ไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยคือเสือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกนึกคิด
0: ครับ
1: เป็นของตัวเอง
0: ครับ
1: เราจะไปบังคับว่าไอ้นี่อยู่มันไม่ได
0: ้ครับ
1: ทีก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบคอกเดียวกันเป็นกวนเดียวกัน
0: ก็คือตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่กัดกันเราก็จัดให้อยู่ด้วยกันได้
1: อยู่ด้วยกันได้หรือคนละคอกคนละกวนแต่ว่าดูแล้ว
0: ใกล้เคียงกันนี้ฮะ
1: เขาก็จะคุ้นเคย
0: อ๋อครับ
1: เราบังคับไม่ได้นะที่จะตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ไม่ได้เขาจะกัดกันเลยและอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะคอกเดียวกันถ้าเป็นตัวผู้สองตัวเหมือนแมวเหมือนกันนะพอโตขึ้นกัดกัน
0: ไม่ถูกกัน
1: ไม่ถูกกันคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเทอร์
0: ริ
1: ทอรี่เทอร์ริทอรี่คือมีถิ่นที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของแต่ละตัว
0: ครับ
1: คือเจ้าถิ่น
2: แล้วเสือเนี่ยค่ะเขาเก็บกลิ่นอะไรเป็นพิเศษอะเพราะว่าบางครั้งหนูก็ไปเล่นกับหมากับแมวกับหนูมา
1: เนี่ยตั้งแต่อยู่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเกลียดกลิ่นอะไรนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเสือเป็นสัตว์นักล่า
0: ครับ
1: นักล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้นะเขาเรียกว่าเคมีอ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่เป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะเสือเป็นสัตว์ที่อยู่ป่าเนี่ยเขาจะเกี่ยงข้องกับธรรมชาติเพราะนั้นไอ้น้ำหอมหรืออะไรที่เราทำส่วนใหญ่เป็นสังเคราะห์เป็นสองข้อเพราะนั้นเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เขาก็จะทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าแย่ๆเงี้ยเวลาเสือดมกลิ่นเขาจะทำหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อดมกลิ่น
0: ถึงลายเสือนะฮะก็คืออย่างคนเราเนี่ยเราจะแยกกันก็คือจากลายนิ้วมือใช่ไหมฮะถ้าจากอย่างที่เสือเนี่ยเวลาเขาแยกกันก็ดูตามลายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยลายตามตัวจะไม่เหมือนกันเลย
1: จะเป็นหนึ่งเดียวในโลก
0: ใช่
1: นี่คือหนึ่งในการทำเขาเรียกว่าบัตรประจำตัวของเสือ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องถ่ายลายเสือ
0: ถ่ายลายเสือไว้เพราะลายแต่ละตัวก็จะเหมือนลายมือของเราไม่มีการซ้ำกัน
1: ไม่มีการซ้ำ
0: เสือล้านตัวก็มีล้านลาย
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ครับก็มีหนึ่งภารกิจที่ไหนๆก็หมออ้อยแล้วก็น้องคนดีมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่ไมโครชิป
0: ครับ
1: คือเสือที่นี่เราก็จะมีการใส่ไมโครชิปกันทุกตัว
0: ครับ
1: แล้วก็วัคซีนที่เราจะทำเนี่ยก็คืออันนี้เขาเรียกว่าวัคซีนพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดขาวในแมวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเขาเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเรบีสวัคซีนคือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตัวนี้สำคัญมากคนส่วนใหญ่นึกเรื่องว่าโรคพิษสุนัขบ้าคือเป็นเฉพาะสุนัข
0: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมเพราะนั้นแมวเนี่ยก็ต้องฉีดตัวนี้สำคัญ
0: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพเสือด้วย
1: ไอ้ตรวจสุขภาพมั้งยังเนี่ย
2: ตรวจ
1: อะไรบ้างตรวจอะไรบ้าง
2: ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดสู่คน
1: ครับ
2: ตรวจเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็จำไม่ได้หลายครั้งมาก
1: ตรวจฟันเปล่าตรวจตาย
2: ัง
1: ตรวจหูยัง โอ้เสือที่นี่ตรวจหมด
0: เสือที่นี่มีการตรวจตาด้วยดูว่ามีปัญหาเรื่องกระจกตาอักเสบหรือเปล่าเป็นต้อหรือเปล่าน้ำตาแห้งน้ำตาผิดปกติหรือเปล่าตรวจฟัน
1: ขูดที่ปูนยังนี่ขูดที่ปูนยังฟันน้ำนมหรือเปล่าเนี่ยหรือฟันแท้
2: ฟันน้ำนม
1: โอ้โหฟันน้ำนมยังไม่หลุดอีกคือวางยาเสือครั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกอย่าง
0: ครับ
1: ทำอย่างฟันอย่างเดียวไม่ได้มีการตรวจหูตรวจจมูกใช่ไหมตรวจดูทั่วไป
0: เจาะเลือด
1: เก็บตรวจเรื่องของค่าโลหิตวิทยาค่าเรื่องมีเชื้อโรคไหมในเลือดแล้วก็ชั่งน้ำหนักนี่สำคัญ
0: วัดส่วนสูงความกว้างยาทุกอย่าง
1: หาง
0: คือวางยาทีเดียวอ่ะพูดง่ายทำทุกอย่าง
1: ต้องทำหมด
0: เพราะโอกาสที่เราจะวางยาเนี่ยอาจจะได้แค่ปีละครั้งเอง
1: ใช่วางบ่อยก็ไม่ดีอันนี้การทำตรวจสุขภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้หนึ่งก็คือเสือมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมการตรวจเนี่ยเราก็รู้ว่าเสือมีภูมิคุ้มกันไหมสองเราก็จะตรวจก็จะรู้ว่าเสือเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าสามเราก็จะรู้ว่าการเจริญเติบโตของเขาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไหมอะไรต่างเหล่านี้สี่เราก็ทำฐานข้อมูล
0: ครับ
1: ได้เก็บข้อมูลค่าโลหิตวิทยาต่างๆค่าเรื่อง

0: ของสารอินทรีย์ต่างๆในเลือดเสือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเสือโคร่ง6สายพันธุ์ย่อยหรือสับสปีชีเหลือเพียงแค่ 2,300 ตัวก็จะหมดป่าใช่ไหม2อีก10ปีเสือหมดป่าแน่นอนไม่มีละตอนนี้เหตุผลสำคัญที่เสือสูญพันธุ์เพราะ1คือเนื่องจากมนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าพอไม่มีป่าสัตว์ป่าก็ไม่มีบ้านนักล่าฆ่าหัว
1: ครับ
0: เนี่ยถ้ายิงเสือในป่านะจะได้ตัวละ 300,000 1ลูกกระสุนเพราะนั้นนายพรานก็คือชาวบ้านที่ไม่ดีได้รับเงินมา 300,000 เพื่อมายิงเสือเสือก็ถูกยิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเราจะเห็นข่าวใช่ไหมข่าวที่จะบอกเสือถูกยิงถูกยิงถูกยิงเพราะว่าคนยิงได้ 300,000 แต่พอเข้าไปตลาดมืดกระดูกเสือตัวเดียวของเสือหนังเสือหนวดเสืออวัยวะเครื่องในเลือดเสือ5ล้านนี่คือหน้าที่ของเยาวชนและรุ่นชนแล้วนะที่จะต้องช่วยกันแล้ว
1: ก็ต้องอาศัยกำลังของเด็กรุ่นใหม
0: ่เด็กรุ่นใหม
1: ่ว่าทำยังไงให้
2: พอหนูโตขึ้นปุ๊บหนูก็จะไม่มีวันไปซื้อชิ้นส่วนของเสือเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้ามีคนซื้อเยอะมากคนที่เขาฆ่าเขาก็จะไม่หยุดเขาก็จะไม่หยุดล่าไม่หยุดขายเพราะว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บแล้วมันได้เงินม
1: ี
2: คนซื้อถ้าเป็นหนูจะไม่มีทางซื้อแล้วหนูจะบอกให้เพื่อนๆไม่ซื้อด้วยเพราะว่าถ้าเราซื้อเขาก็จะยิ่งทำฆ่าเสือตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้สัตว์สูญพันธุ์ไปเรื่อยๆวันละสปีชีนึงวันละ2สปีชีเราไม่รู้เลยว่าสูญพันธุ์ไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็วันนี้ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสมชัยมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรา
3: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
3: ครับผม
2: แล้วก็อย่าลืมมาพบกับหนูและคุณหมออ้อยได้ในรายการ Animal Speak นะคะ
1: สวัสดีครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนา

0: จังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอ้ฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกหอยดูว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะ
นำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับ

0: ช่างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
1: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วร้องช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาละครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมตราฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนด้วยครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับ

ึกนิ้วล็อกอันนี้เนี่ยกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1 นะครับ

0: ทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
1: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
1: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปลงไป5วันเหรอครับ
1: แรงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปรงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
1: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
0: จริงๆ
1: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
0: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
1: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
0: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่า ยาสีฟัน

0: เหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะ เราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาตได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล้นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมว่า
0: พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทั้งด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าที่ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะฉะนั้นต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบทเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบทเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
1: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอา

0: ลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w nv-e-g-e-t-a-b-l-e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f-i-e-l-d c-r-o-p-s field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: มีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
3: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
2: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอะบางคนประจานด้วย
3: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
2: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
3: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: ลงกระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี
1: ้เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็

กระทะทองเหลืองตั้งเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสพี่ป้ายายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็

0: ลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแลมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังค์แช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

ต่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดอายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอประแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอครับ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีสูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ัสดีครับมารับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนายมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนนะครับหนุ่มอายุ15ปีจังหวัดอ่างทองลาออกจากโรงเรียนหันทำเบอร์เกอร์ขายจริงจังทำรายได้หลักพันบาทต่อวันตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปรับปรุงใหม่เปิดให้บริการหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหัวหินคึกคักสุภัชชาอินทรฤทธิ์พาชมสินค้าสายมูกะลาตาเดียวผนวกความเชื่อพุทธคุณและศิลปะเข้าด้วยกันที่จังหวัดสมุทรสงครามในช่วงของดีทั่วไทย

0: ันนี้ชวนคุณผู้ชมไปชื่นชมความขยันของเด็กๆนะครับที่สามารถทำงานช่วยพ่อแม่ได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยครับเริ่มกันที่จังหวัดสงขลามีร้านโรตีกรอบที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังเอ็นดูลูกชายของเจ้าของร้านนะครับอายุแค่12ปีตอนนี้น้องหันมาลงมือทำโรตีกรอบด้วยตัวเองได้แล้วนะครับเป็นการช่วยคุณแม่ขายได้ด้วยครับเด็กป.6 ที่สามารถทำโรตีกรอบได้คล่องแคล่วขนาดนี้รับหน้าภูมิใจแทนพ่อแม่จริงๆนี่คือเด็กชายณเดชเจละมันวัย12ปีครับน้องอยู่ป.6 โรงเรียนนิด้าศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามาช่วยคุณแม่ก็คือนางรัตนาเจละมันอายุ36ปีครับมาสืบทอดร้านโรตีกรอบสูตรเด็ดเพียงเจ้าเดียวในเมืองสงขลาซึ่งคุณแม่เนี่ยก็นำสูตรโรตีกรอบสูตรเด็ดร้านดังที่ทำมา10ปีที่จังหวัดสตูลนะครับมาเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีโรตีกรอบสูตรเด็ดเพียงเจ้าเดียวในเมืองสงขลาครับทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างรวดเร็วครับเนื่องจากทั้งอร่อยกรอบหวานมันอยู่ในแผ่นเดียวกันน้องณเดชจะมาช่วยคุณแม่ขายนะครับแล้วก็ทำโรตีกรอบทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจนสามารถทำโรตีกรอบเป็นได้แล้วนะครับลูกค้าที่มาซื้อเองนอกจากจะติดใจจากความอร่อยแล้วเนี่ยก็เอ็นดูน้องนะครับที่รู้จักช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหลังจากเลิกเรียนแล้วก็มาช่วยแม่ทำงานจนมีอาชีพติดตัวแบบนี้ครับสำหรับความชำนาญรสชาติความอร่อยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับรับประกันว่าประสบการณ์15ปีการันตีความอร่อยลูกค้ากินแล้วก็ยอมรับติดใจครับใครๆก็รู้จักกันมาอุดหนุนเป็นประจำทั้งคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับ
1: คุณแม่ครับ
2: พักนานไหมอ่ะ
1: ไม่นานครับคุณแ
2: ม่เรามาดูคุณแม่ทำบ่อยไหม
1: มาช่วยบ่อยมาช่วย
2: ชอบไหมพูดถึงว่า
1: ชอบกลับจากโรงเรียนก็มาช่วย
2: ทุกวันเลยไหม
1: ท
2: ุ
1: กวันค่ะอันนี้สื่อรุ่นลูกเลยค่ะเมื่อก่อนที่ว่ามาถ่ายรอบแรกก็ทำอยู่คนเดียว
2: ตอนนี้ลูกมาช่วย
1: ลูกมาช่วยทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะที่สมิลานะคะ
2: แล้ววันธรรมดา
1: ก็ขายที่วชิราสตรีฟู้ดค่ะ
2: แล้วก็ลูกมาช่วยไหม
1: ลูกพอเขาเลิกจากโรงเรียนเขาก็มาช่วยทุกวันเลยค่ะ
2: เป็นไงบ้างฝีมือการทำของลูกชาย
1: ลองต่อจากแม่เลยค่ะ
2: ลูกค้าเป็นไงลูกค้ายอมรับนะ
1: ลูกค้ายอมรับลูกค้าหยอกล้ออะไรเล่นค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้เราขายราคายังไงอยู
1: ่ก็กรอบในนมช็อกโกแลต30ในนม25บาทค่ะ
0: พิกัดที่ร้านนี้ตั้งขายครับถ้าวันธรรมดาจะขายที่สตรีทฟู้ดวชิราในช่วงเย็นแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับจะขายที่แหลมสมิลาตลอดทั้งวันเลยครับเนื่องจากว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเวลาเข้ามาเที่ยวที่แหลมสมิลาเนี่ยเขาชอบกินโรตีกรอบกันมากครับทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็ราคาโรตีกรอบในช่วงนี้ครับถ้าเป็นโรตีกรอบใส่นมช็อกโกแลตเนี่ยก็ราคาอันละ30บาทส่วนเป็นโรตีกรอบใส่นมราคาอันละ25บาทนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ที่เวลามาขายที่แหลมสมิลาเนี่ยจะขายดีมากเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นทัวร์มาเลเซียก็จะมาลงกันพอดีครับที่บ้านเนี่ยก็จะทำเป็นแผ่นๆออกมาจากที่บ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาทำต่อที่หน้าร้านเพราะว่าถ้าทำมาจากที่บ้านเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะขายไม่ทันครับหนุ่มน้อยอีกคนที่อายุ15ปีเองคุณผู้ชมจังหวัดอ่างทองนะครับเพิ่งจะพ้นจากวัยเด็กชายเป็นนายเต็มตัวครับก็ตัดสินใจละออกจากโรงเรียนหันมาทำเบอร์เกอร์ขายกันอย่างจริงจังเลยครับเป็นกำลังสำคัญในการเลี้ยงครอบครัวตอนนี้ทำรายได้หลักพันบาทต่อวันเลยครับเป็นทั้งเชฟแล้วก็เจ้าของร้านมิสเตอร์พัตเตอร์เบอร์เกอร์ครับด้วยความมุ่งมั่นของนายสุพนัทจันอินวัย15ปีที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนผันตัวมาทำเบอร์เกอร์ขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวครับเป็นร้านเบอร์เกอร์รถเข็นขนาดมินินะครับส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณถนนทางเข้าวัดจันทรังสีตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองลูกค้าก็เอ็นดูทั้งร้านก็ขนาดมินิรวมถึงพ่อค้าเองก็เป็นหนุ่มน้อยตัวเล็กเหมือนกันนะครับน้องเตอร์เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าแม่เนี่ยสุขภาพไม่ดีก็เลยตัดสินใจลาออกมาเรียนกศน.แทนซึ่งตัวเองเนี่ยชอบกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วครับจึงอยากจะทำขายเลยไปศึกษาวิธีการทำทาง YouTube มาก่อนนะครับแล้วก็มีแม่เนี่ยช่วยกันคิดสูตรแล้วก็ทดลองทำกินกันเองจนมั่นใจว่าได้เบอร์เกอร์ที่อร่อยหลังจากนั้นนะครับพอได้สูตรที่ลงตัวอร่อยถูกใจแล้วเนี่ย

0: น้องเตอร์ก็เลยคุยกับแม่ครับเพื่อลงทุนเปิดร้านขายเป็นอาชีพหลังจากเปิดขายครับก็มีลูกค้ามาซื้อไปกินกันเป็นจำนวนมากครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติที่อร่อยด้วยก็เลยบอกกันปากต่อปากนะครับจนตอนนี้แต่ละวันเนี่ยมีรายได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 บาทที่ร้านเนี่ยมีทั้งเบอร์เกอร์หมูไก่เนื้อกุ้งปลาแล้วก็เบคอนนะครับราคาเริ่มต้นที่35บาทและสามารถสั่งเพิ่มนะครับจะเติมไข่เพิ่มชีสหรือว่าเบคอนก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับ
1: ก็เห็นครับผมเห็นใน YouTube แล้วอยากขายครับตอนนี้อยู่กับแม่2คนครับ
2: แล้วแม่เป็นอะไรอะคะ
1: เขาแบบว่าปวดเนื้อปวดตัวครับผมขายแบบว่าออกมาไม่ค่อยได้ครับ
2: ทำงานหนักไม่ไหว
1: ใช่ครับ
2: เราก็ต้องเป็นกำลังหลัก
1: ใช่
2: เราเป็นคนขาย
1: ใช
2: ่
1: คร
2: ับ แล้วขายได้วันละเท่าไหร
1: ่แล้วแต่วันนะผมวันนึงก็พันสองพันนะครับผม
2: แล้วขายเริ่มต้นที่ชิ้นเท่าไหร่นะลูก
1: หมูไก่เริ่ม35ครับผมเนื้อ45ปลากุ้ง50ครับ
0: น้องเตอร์จะเริ่มขายตั้งแต่ตอนบ่าย2โมงไปจนถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็หยุดวันอาทิตย์วันเดียวส่วนใครที่อยากจะลองกินเบอร์เกอร์แสนอร่อยในราคาที่จับต้องได้ครับเดินทางไปลิ้มลองรสชาติกันแล้วก็ไปอุดหนุนน้องเตอร์กันเด็กยอดกตัญญูคนนี้ครับที่ร้านทางเข้าวัดจันทรังสีฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมนะครับหรือว่าถ้าไปไม่ถูกเนี่ยมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามพิกัดกันได้ครับหรือว่าอยากจ้างน้องออกงานก็ได้เหมือนกันนะครับ0939676953ครับชวนชิมปลาส้มแม่นวลจันทร์เป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของเมืองพิษณุโลกกันนะครับขายดีมาต่อเนื่องยาวนานแล้วถึง40ปีแล้วก็ส่งขายไปทั่วประเทศด้วยครับการันตีคุณภาพและความอร่อยขายมานานกว่า40ปีแล้วนะครับถ้าไม่อร่อยจริงคงขายได้ไม่นานขนาดนี้จนมีลูกค้าประจำมาตามซื้อกันเสมอครับก็พากันมาเลือกซื้อปลาส้มแม่นวลจันทร์สินค้าโอท็อปของตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองพิษณุโลกจากนางกาญจนาพฤกษวรรณหรือว่าป้าแม็กซ์อายุ62ปีครับจนทอดขายกันแทบไม่ทันเพราะว่าป้าแม็กซ์เนี่ยเอาปลาส้มสูตรของคุณยายนวลจันทร์ที่รสชาติกลมกล่อมหอมกระเทียมเน้นๆ นะครับมาทำขายกับลูกค้าชาวจังหวัดพิษณุโลกได้กินของอร่อยกันปลาส้มนี้เป็นสูตรของคุณยายนวลจันทร์ที่ทำขายมาเรื่อยๆครับต่อมาก็มีอบต.เนี่ยจัดกลุ่มทำกลุ่มแม่บ้านชื่อว่ากลุ่มปลาส้มหมูส้มแม่นวลจันทร์เริ่มต้นนะครับระดมทุนกันมา500บาทมีสมาชิกกันอยู่7คนในตอนนั้นก็ทำปลาส้มขายจากนั้นก็เพิ่มคนเพิ่มสมาชิกมาเรื่อยๆครับจึงมาลงทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเกษตรแล้วก็มาลงทะเบียนได้สินค้าโอท็อปในที่สุดนะครับส่วนรสชาติปลาส้มแม่นวลจันทร์เนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมนะครับไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่เค็มมากถูกปากลูกค้ากันเยอะเลยครับป้าแม็กเนี่ยขายทั้งแบบทอดนะครับเป็นกล่องละ60บาทแล้วก็มีแบบสดนะครับใส่กล่องแพ็คสุญญากาศอย่างดีใครอยากได้กลับไปทอดเองก็ได้เหมือนกันกล่องละครึ่งกิโลกรัมราคากล่องละ100บาทครับ
3: ก็สั่งเขาอะค่ะสั่งเขาตอนเช้ามืดป้าก็ไปละไปเอามาสั่งเขาเป็นร้อยโลอะไรอย่างเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: ก็คือเอามาเพิ่มมูลค่า
3: ค่ะเมื่อก่อนทำเป็นปลาตัวทำเอาหัวมาต้มยำขาย
4: คร
3: ับ เดี๋ยวนี้ไม่ไหวก็เลยแบบซื้อแบบเป็นปลาแร่เป็นปลาแร่มา
0: แต่ละวันนะครับป้าแม็กซ์จะนำเอาปลาจีนเนี่ยมาทำปลาส้มด้วยการนำไปหมักกับข้าวเหนียวนึ่งกระเทียมบดเกลือไอโอดีนแล้วก็น้ำตาลจนเปรี้ยวได้ที่ครับจำนวน3ถังน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมแล้วก็เตรียมไปขายตามจุดต่างๆนะครับอย่างวันจันทร์ตอนเช้านะครับไปดูกันได้ที่หน้าอำเภอเมืองพิษณุโลกวันอังคารตอนเย็นนะครับไปตลาดวังจันทร์ริเวอร์วิววันศุกร์ตอนเช้าไปตลาดเกษตรหน้าอำเภอเมืองพิษณุโลกแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆงานกาชาดงานเกษตรของจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับรวมถึงงานมหกรรมอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติก็เลยทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนปลาส้มจากป้าแม็กซ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับมีรายได้เพียงพอที่จะส่งเสียให้ลูกเรียนจนจบจำนวน4คนนะครับแล้วก็ถ่ายทอดอาชีพทำปลาส้มให้แก่ลูกๆทั้ง4คนด้วยเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เหมือนกันนะครับแต่ใครอยากชิมปลาส้มนะครับสูตรนี้ก็ไปตามพิกัดที่แจ้งไว้ได้หรือว่ามีเบอร์

หรือว่าให้ติดต่อลองอุดหนุนกันนะครับ0993610279ครับเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวกันแล้วนะครับมีแลนด์มาร์คใหม่มาแนะนำคุณผู้ชมกันคือตลาดน้ำหัวหิน3,000 นามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงใหม่นะครับกลับมามี

0: ทัพใต้เป็นประธานกล่าวเปิดตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับทีมผู้บริหารตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำและก็ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันก็ทำพิธีคล้องพวงมาลัยธนบัตรให้กับโมเดลชายหญิงสวมชุดไทยที่หน้าป้ายครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกันสื่อความหมายถึงนักท่องเที่ยวจะได้มาจับจ่ายซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆภายในตลาดน้ำแล้วก็ลั่นระฆังเปิดงานนะครับเปิดการเดินรถขบวนรถไฟบริการนักท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเยี่ยมชมตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามจนเต็มขบวนครับทีมผู้บริหารตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามบอกว่าตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามนะครับเป็นตลาดขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่100กว่าไร่เลยครับแล้วก็อยู่ติดกับลำน้ำธรรมชาติด้วยคือห้วย 3,000 นามรวมถึงมีภูเขาเล็กๆนะครับอยู่โดยรอบตอนนี้ปรับปรุงใหม่เลยครับเพื่อให้กลับมามีชีวิตชีวารอต้อนรับนักท่องเที่ยวใหม่อีกก็ถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองหัวหินนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหัวหินให้กลับมาคึกคักกันได้โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นปลายปีแบบนี้ครับเพื่อนำรายได้แล้วก็ผลตอบแทนเข้าสู่คนในท้องถิ่นกระจายรายได้สู่ชุมชนกันนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออย่างทะเลภูเขาน้ำตกที่มีอยู่แล้วครับ
1: จริงๆอะค่ะอยากได้ทั้งต่างชาติและคนไทยเลยค่ะคนไทยเราอะค่ะก็จริงๆตลาดน้ำเป็นยุคยั่งเดิมของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราคงวัฒนธรรมมาอยู่แล้วมีทั้งอาหารของรวมของเด็ดอย่างเงี้ยค่ะสวีเนียต่างๆไว้อยู่แล้วคนไทยก็น่าจะชอบตรงนี้ด้วยซึ่งต่างชาติก็เช่นกันค่ะต่างชาติเนี่ยหนูมีแอคทิวิตี้ให้มีกิจกรรมให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะสามารถฟื้นฟูไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะ
2: ส่วนใหญ่แล้วร้านค้าก็ตอบไปด้วยอะไร
1: ร้านค้าของเราอะค่ะจะแบ่งเป็นประมาณหลักๆ3โซนนะคะโซนแรกจะเป็นส่วนของของฝากนะคะแล้วก็จะมีแบบขนมอะไรเงี้ยค่ะที่สามารถซื้อฝากได้แล้วก็จะมีโซนอีกอันก็จะเป็นโซนของเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าไทยสไตล์หัวหินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โซนที่3จะเป็นโซนของเด็ดของหัวหินค่ะรวมของกินรวมอาหารทั้งหมดไว้อะค่ะ
0: ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามยุคปรับปรุงใหม่ครับตอนนี้จำลองสถานีรถไฟหัวหินแล้วก็มีขบวนรถไฟท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในตลาดน้ำกันได้ภาพรวมเนี่ยเขาออกแบบแบบแนวย้อนยุคนะครับแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์พื้นบ้านของวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองหัวหินไว้แบ่งโซนต่างๆตามชื่อถนนสายสำคัญในเมืองหัวหินด้วยนะครับอย่างเช่นชมศิลป์ดำเนินเกษมพูนสุขเป็นต้นก็มีร้านค้าต่างๆนะครับมาให้เลือกชมเลือกซื้อกันกว่า180ร้านค้ามีร้านอาหารร้านขนมของฝากของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าแล้วก็โซนกิจกรรมอีกมากมายด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีไอศกรีมที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นไอศกรีมสัญลักษณ์ป้ายสถานีรถไฟหัวหินรสชาติแบบไทยๆก็คือรสชาไทยรสกะทิแล้วก็รสลอดช่องนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่กันที่ตลาดน้ำ 3,000 นามครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมถ้าไปท่องเที่ยวกันเวลาเปิดปิดเนี่ยเปิดตั้งแต่ตอน8โมงเช้าเลยนะครับแล้วก็เปิดยาวไปจนถึงตอน2ทุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดด้วยรับไปช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าซื้อของกันได้กระแสของหมูเด้งนะครับตอนนี้ไปถึงวงการศิลปกรรมในวัดกันแล้วนะครับล่าสุดนี้มีวัดในจังหวัดนครราชสีมาปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาพร้อมกับเหล่าฮีโร่ตัวการ์ตูนดังนะครับติดรอบโบสถ์เก่าอายุกว่า100ปีเพื่อเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งหวังว่าจะดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยให้มาเข้าวัดกันได้ครับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าไปวัดก็จะได้เจอหมูเด้งกันแล้วนะครับเพราะว่าที่วัดคลองตะแบกบ้านคลองตะแบกตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาปรับปรุงโบสถ์วัดนะครับกลายเป็นสถานที่ดึงดูดสายตาของผู้คนด้วยผลงานประติมากรรมซูเปอร์ฮีโร่ยอดนิยมของเด็กๆแล้วก็หมูเด้งฮิปโปแคระสุดน่ารักที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ครับโดยฝีมือของช่างปั้นฝีมือดีจากอำเภอสีคิ้วที่มาสร้างสีสันแปลกตาให้กับผู้ที่มาเที่ยววัดบริเวณทางเข้าโบสถ์นะครับมีเจ้าฮิปโปหมูเด้งแสนน่ารักยืนโพสท่าต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ด้วยครับแล้วก็รอบๆโบสถ์มีสัตว์ป่าหิมะพันธุ์6ตัวครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคแล้วก็ความเป็นสิริมงคลบ่งบอกถึงความเป็นไทยที่ลึกซึ้งรวมถึงประติมากรรมอีก14ตัวรอบโบสถ์ที่เป็นตัวการ์ตูนแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ที่คุ้นเคยกันอย่างเช่นไอรอนแมนแบทแมนลูฟี่เต่านินจาโกคูไอ้มดแดงวูล์ฟเวอรีนกัปตันอเมริกามนุษย์เขียว

0: ัคแล้วก็อุลตร้าแมนครับรวมถึงซูเปอร์เกิร์ลแล้วก็ซูเปอร์แมนที่น่าสนใจก็คือแต่ละตัวเนี่ยถูกประดับด้วยลวดลายไทยลงไปด้วยอย่างเช่นบางตัวก็มีการห้อยพระสมเด็จสวมนักมวยก็มีครับก็เป็นการเพิ่มเอกลักษณ์ไทยให้เข้ากับตัวละครต่างชาติได้อย่างลงตัวรวมถึงทีมงานนะครับยังช่วยกันซ่อมแซมภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอายุกว่า100ปีครับโดยวิธีการเขียนสดในสไตล์รูปแบบดั้งเดิมนะครับก็ใช้เวลาซ่อมแซมกว่า6เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นได้ปุณณธนชัยม่วงประกายหรือว่าอาจารย์ปุณนะครับเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมประติมากรรมอายุ61ปีแล้วนะครับเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดนี้ก็เล่าว่าเกิดแล้วก็เติบโตที่บ้านทองตะแบกมานานนะครับมีความผูกพันกับวัดนี้เคยมาบวชที่วัดด้วยโบสถ์เก่านะครับตอนนี้อายุกว่า105ปีแล้วก็ต้องการบูรณะก็เลยอาสามาทำงานเพื่อบ้านเกิดครับ
1: คือไปก็เพื่อจะดึงเด็กและเยาวชนเข้าวัดที่ใช้ฮีโร่นี่เพราะมันเป็นสากลซึ่งหลายชาติก็รู้จักต้องไปพิจารณากันเอาเองนะครับซึ่งเราก็ใส่ให้มีมุกขำๆให้มีความแตกต่างแตกใหม่แล้วก็เป็นงานผสมผสานระหว่างของเก่ากับของใหม่ให้ไปด้วยกันได้คือเข้ามาแล้วจะได้กราบพระในโบสถ์ซึ่งอายุ105ปี
0: นี่ก็เป็นกุศโลบายที่ผสมผสานความสนุกแล้วก็เสน่ห์ของไทยไว้ในงานศิลปะรอบโบสถ์นะครับมีทั้งลายไทยบนเครื่องแต่งกายการแต่งเติมรายละเอียดต่างๆอย่างปราณีตก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับความนิยมสากลได้อย่างน่าสนใจครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะไปดูที่โบสถ์วัดคลองตะแบกอันนี้ก็เดินทางไปกันได้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่5จังหวัดนครราชสีมาห่างกันเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลองไปถ่ายรูปหมูเด้งแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลกันนะครับและดันกระแสเรื่องของหมูเด้งให้ไปไกลกว่านี้ได้อีกครับของดีทั่วไทยวันนี้ครับใครที่ชอบสินค้าสายมูแล้วก็มีความเชื่อเรื่องพุทธคุณจากกะลาตาเดียวครับตั้งใจชมความสร้างสรรค์ฝีมือของอดีตพนักงานโรงงานเย็บผ้าที่ลาออกจากงานคนนี้กันก็ผันตัวมาสร้างงานศิลปะบนกะลาตาเดียวครับขายทางออนไลน์ตอนนี้รายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนนะครับอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามไปติดตามกันกับคุณสุพัชชาอินทริศครับ
2: บนผิวกะลาตาเดียวที่สวยงามสะท้อนความเชื่อเสริมดวงชะตาเป็นเครื่องรางของขลังสำหรับนักสะสมแต่ละลูกมีลวดลายไม่ซ้ำกันเป็นงานฝีมือของนางดารุณีขมสวัสดิ์ที่พยายามคิดค้นหาลวดลายสมัยโบราณมาแกะลงบนผิวกะลานานกว่า3ปีแล้วค่ะพี่ดารุณีบอกนะคะว่าชีวิตพลิกผันจากพนักงานโรงงานเย็บผ้ามีรายได้น้อยจึงพยายามหาอาชีพเสริมและพื้นที่สมุทรสงครามก็เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวเห็นกะลาตาเดียวบ่อยครั้งจึงนำมาแกะลายตามความเชื่อเริ่มจากการแกะด้วยมือและโพสต์จำหน่ายทางออนไลน์ซึ่งมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาอย่างล้นหลามจนผลิตแทบไม่ทันค่ะ
3: ไม่มีเหมือนเราเขาไม่เคยเห็นเหมือนเราเพราะที่นี่เป็นแหล่งมะพร้าวคนจังหวัดอื่นทั่วประเทศเนี่ยเขาหาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีวัตถุดิบเขาไม่มีต้นมะพร้าวอะไรเยอะแยะแบบนี้ที่นี่ที่เยอะเพราะว่ามันเป็นแหล่งมะพร้าวแล้วก็ทำให้เราได้เจอมะพร้าวกะลาตาเดียวง่ายเจอกะลาแปลกๆง่ายเพราะมันเป็นดงการทำมะพร้าวนะคะก็เริ่มแบบนี้แล้วก็ทีแรกก็ไม่ได้แกะสลักลายเลยค่ะเริ่มจากแกะมือแกะไปแกะมาเราก็เอาไปโพสต์ขายอ่ะโพสต์ขายได้อีกคืนนี้มันทำไม่ถามเพราะว่าแกะมือน่ะใช้เวลาลูกนึงอาทิตย์นึงยังไม่เสร็จเลยก็เลยนึกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยมาแปลสภาพไอ้เครื่องอันเนี้ยมันไม่ใช่เครื่องแกะกะลามันเป็นเครื่องแกะงานโลหะยิงชื่อป้ายอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยลองผิดลองถูกเอาโปรแกรมอะไรต่ออะไรใส่เข้าไปเออมันแกะได้ก็เลยมาเป็นแบบนี้
2: กว่าจะสร้างสรรค์งานศิลปะบนกะลาตาเดียวให้เป็นเครื่องรางเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่สนใจไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนการเลือกรูปทรงของกะลาและการทำความสะอาดค่ะ
4: คุณผู้ชมคะด้านหน้าของดิฉันตอนนี้กะลาเต็มไปหมดเลยนะคะกะลาเหล่านี้รับซื้อจากล้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะแต่ไม่ใช่กะลาทั่วไปนะคะเพราะดูจากรูปร่างแล้วที่เป็นกะลาตาเดียวค่ะมีความพิเศษจากกะลาทั่วไปและเป็นของสะสมในปัจจุบันเลยได้มายังไงคะคุณพี
5: ่ได้มาจากเราก็ไปสั่งตามล้งมะพร้าวที่เขาทํามะพร้าวขาวส่งโรงงานกะทิชาวเกาะว่าถ้าเจอกะลาตาเดียวกะลา3ตาหรือกะลาแปลกๆก็แล้วแต่ให้เอามาขายเราถ้าเราไม่รับซื้อเขาก็กระเทาะขาวหมด
4: มีความแตกต่างจากกะลาทั่วไปยังไงคะกะลาตาเดียว
5: กะลาตาเดียวก็คือเขาจะมี1ตา1ปากปกติแล้วมะพร้าวทั่วไปที่เราเอามาทําแกงทําขนมจะมี2กะตา1ปากอันนี้คือตาเดียวมี1ตา1ปากถือว่าเป็นของผิดแปลกไปจากธรรมชาติ
4: ค่ะก็เลยเป็นที่นิยมของนักสะสม
5: ใช่เริ่มแรกของนักสะสมกะลาก็คือเริ่มจากกะลาตาเดียวเป็นกะลา3ตากะลาตาเสือกะลามหาอุดกะลาอะไรที่มันแปลกไปจากธรรมชาติธรรมชาติของกะลาก็คือ2ตา1ปากอันนี้คือผิดแปลกไปจากธรรมชาติ
4: ส่วนใหญ่จะนิยมไปอยู่ในกลุ่มของสายมูของขลังอะไรอย่าง
5: น
4: ี้ใช่ไหมคะ
5: ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้น
2: เมื่อได้กะลาตาเดียวมาแล้วก็นำไปเจาะปากเทน้ำที่อยู่ในกะลาจากนั้นนำกะลาตาเดียวไปคว่ำบนดินเพื่อให้หนอนและแมลงชอนชัยกินเนื้อมะพร้าวด้านในทั้งหมดขั้นตอนนี้กว่าจะเสร็จใช้เวลาเป็นเดือนค่ะ
5: หนอนก็จะเข้าไปกินเนื้อเนี่ยมันจะเนื้อมันจะเหลวๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้เนื้อมะพร้าวอ่ะแห้งเร็วหมดเร็วด้วยเหรอเราก็ต้องเอาน้ำมาเข้าไปล้างข้างในล้างเทถึงจะนำไปขัดแล้วก็นำไปแกะค่ะ
2: เมื่อหนอนและแมลงกินเนื้อด้านในกะลามะพร้าวทั้งหมดแล้วน้ำหนักของกะลามะพร้าวจะเบามากขึ้นจากนั้นทำความสะอาดและนำอุปกรณ์ขัดผิวกะลาให้เรียบค่ะโดยขั้นตอนนี้จะมีน้องชลัดเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นลูกจ้างรับหน้าที่ในตำแหน่งขัดผิวกะลานานกว่า3ปีแล้วค่ะ
6: พอหนอนชอนชัยพร้าวเสร็จปุ๊บจนแห้งแล้วก็จะมาขัดต่อครับให้เลี่ยนอย่างนี้เลยครับ
7: ก็คือให้แล้วให้สะอาด
6: ให้สะอาดไม่มีขุ่นไม่มีขุยครับพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็จะเอาไปให้คนแกะใส่เครื่องแกะพอหลังจากแกะเสร็จก็จะไปขัดขี้ถ่านออกนะขี้ถ่านที่แกะเสร็จปุ๊บก็จะไปทาสีพอทาสีเสร็จก็จะมันเอามาขัดอีกรอบนึงครับ
2: จากเดิมที่แกะลายกับมือเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีออเดอร์จากผู้ที่สนใจมากขึ้นจนผลิตไม่ทันจึงใช้เทคโนโลยียิงแสงเลเซอร์เข้ามาช่วยแกะผิวกะลาตาเดียวค่ะ
4: คุณผู้ชมคะนี่เป็นกะลาที่ผ่านกระบวนการขัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะรูปร่างก็จะเกลี้ยงเกลาแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าสู่ขั้นตอนการแกะลายใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับ
4: แกะลายยังไงบ้างคะคุณพี
8: ่คือมันที่นี่จะเป็นการแกะลายด้วยเครื่องเลเซอร์ครับเพราะว่าถ้าแกะมืออ่ะมันจะเป็นงานอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะไม่ทันต่อออเดอร์ลูกค้าครับก็เลยเป็นต้องมีเครื่องเลเซอร์4เครื่องในการแกะลายครับ
4: ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
8: ใช่ไม่งั้นไม่ทันครับ
4: รูปแบบการแกะลายเป็นยังไงคะ
8: คือสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือแกะตามออเดอร์ครับมันก็จะมีบนกระดานดำแล้วเราก็ดูว่าออเดอร์เขาต้องการลายไหนแล้วก็แกะตามออเดอร์แต่ถ้าไม่มีออเดอร์เราก็ต้องครีเอทลายเองครับโดยการว่าดูลูกกะลาว่ามันเป็นทรงไหนควรจะใส่ลายไหนลงไปแล้วความหมายของลายมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันต้องเข้ากันทั้งหมด4ลายในกะลาใบเดียวครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็ต้องไปอาจจะต้องเซิร์ชเน็ตหาว่าลายนี้มีความหมายยังไงแล้วถึงจะมาแกะได้ครับไม่งั้นมันอาจจะความหมายมันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับใช่
4: เป็นลวดลายอะไร
8: อันนี้คือในกระดาษดึงใบอ่ะมันจะแกะได้ประมาณ6หรือว่า4ลายในข้างๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตรงก้นกระดาษก็ต้องแกะให้เขา1ลายส่วนมากจะเป็นลายที่เกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดหรือเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยครับ
2: ลายบนผิวของกะลาตาเดียวส่วนใหญ่จะออกแบบเองและหามาจากอินเทอร์เน็ตมีให้เลือกมากกว่า200ลายด้วยกะลาตาเดียวแต่ละใบมีความแตกต่างกันราคาก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่350บาทจนถึง500บาทพี่เดรุณีจะโพสต์ขายในหน้าเพจทางออนไลน์เท่านั้นค่ะ
4: คุณผู้ชมค่ะด้านหน้าของดิฉันนี่เป็นกะลาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปตามออเดอร์ตามความเชื่อของคนที่สั่งด้วยที่นี่มีกะลาหลายรูปแบบใช่ไหมคะหนูเห็นสีสันแตกต่างกัน
9: ใช่ค่ะหลายอย่างค่ะหลายอย่าง

0: รูปร่างแต่ละอย่าง
1: แบบนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกะลาตกน้ำมันคือตกเองโดยธรรมชาติเพราะว่าตกจากว่าเนื้อมะพร้าวที่บางครั้งเราเอาไปเก็บไว้ข้างล่างนั่นแหละความที่เขาบ่มตัวจนเนื้อมะพร้าวเนี่ยเขากลายเป็นน้ำมันแล้วก็ดันออกมาตามผิวกะลาจนทำให้ผิวกะลานี่ดำแบบนี้เขาเรียกว่ากะลาตกน้ำมันค่ะ
0: กะลาตกน้ำมันแล้วกะลาเผือกเป็นยังไงบ้างคะ
1: กะลาเผือกก็จะเป็นสีเหลืองอารามแบบนี้โดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เป็นลงสีใดๆทั้งสิ้นเขาจะเหลืองเป็นทองแบบนี้เองธรรมชาติเรียกว่ากะลาเผือกค่ะ
0: แล้วกะลาลวดลายอย่างนี้
1: กะลาลวดลายแบบนี้ก็คือว่าเป็นธรรมดาเป็นผิวธรรมดาก็คือเราเอามาลงสีแล้วก็เคลือบผิวให้เงางามเพื่อความสวยงาม
2: นอกจากกะลาตาเดียวที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วยังมีการแกะลายกะลาตาเดียวเป็นเครื่องรางของขลังรูปแบบอื่นคล้ายกับของที่ระลึกยังมีสร้อยคอที่แกะจากกะลาตาเดียวนำมาขายให้กับผู้ที่สนใจด้วยค่ะ
3: ใครที่อยากจะลองอุดหนุนสินค้าสายมูตามความเชื่อกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อหรือว่าจะถามเรื่องของความรู้จากกะลาตาเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับที่เบอร์0875809412ครับปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศทะเลสาบที่ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่ประสบปัญหาภัยแล้งมายาวนานเลยครับตอนนี้มีบริการเรือนะครับให้นั่งเรือชมวิวบริการห้องพักก็มีด้วยแล้วก็มีร้านอาหารบนเรือนแพครับทำให้ชาวประมงพื้นบ้านตอนนี้กลับมาทำประมงกันแล้วก็ผลิตปลาแห้งที่ขึ้นชื่อรสชาติอร่อยมาขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยพร้อมไปชมพระอาทิตย์กำลังตกดินช่วงปลายฝนต้นหนาวกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันพรุ่งนี้ครับบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: พระนครนะฮะ
1: ไปทางภายในแ
0: ผ่นหอบแดนเราของประเทศมาหาน้องผู้มูโยธาทั้งนาคานาทีและกุณาถูกพระความทอ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านดอนพะอุงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีจัดหาและจัดการวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียน40คนที่มีงบประมาณเพียง800กว่าบาทต่อวันเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ800กว่าบาทต่อ40คนและต่อวันครับเขาจะมีวิธีบริหารจัดการกันอย่างไรบ้างเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องพร้อมกับได้รับโภชนาการที่ดีไปด้วยและที่นี่ก็คือโรงเรียนบ้านดอนพะอุงนั่นเองครับไปครับไปชมพร้อมกันเลย

0: เอ๊ว่าแต่ที่โรงเรียนเขากำลังมีงานอะไรกันเนี่ยชาวบ้านมากันเยอะเลยนะครับขนข้าวของมากันด้วยงานนี้คงต้องให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังแล้วล่ะครับ
1: ผอ.ครับงานวันนี้มันคืองานอะไรครับ
2: วันนี้เป็นงานประจำปีของหมู่บ้านเป
1: ็
2: นงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ
1: ่กุ้มข้าวใหญ่แปลว่าอะไรกุ้มข้าวใหญ
2: ่กุ้มข้าวใหญ่นี้หมายถึงว่ากองข้าวที่เอามารวมกันให้เป็นกองใหญ
1: ่ๆอ๋อนี่คือฉะนั้นพวกนี้ก็คือเป็นชาวบ้านบริจาคมา
2: ใช่ครับอันนี้เป็นชาวบ้านบริจาคมา
1: เราเอามาทำอะไรครับไอ้ข้าวเหล่านี้เนี่ยคร
2: ับ ข้าวนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านบริจาคมาเพื่อมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนที่โรงเรียนได้มีโครงการอาหารกลางวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ซึ่งส่วนหนึ่งโรงเรียนทำนา
1: อ๋อเราทำนาอยู่มีนาข้าว
2: มีทำนามีนาข้าวทำนาปลอดสารพิษแล้วก็ได้ข้าวมาแล้วก็มาทำเป็นอาหารกลางวันแรกๆก็จะมีเฉพาะข้าวของโรงเรียน
1: ครับผม
2: แล้วก็ต่อมาบางปีเนี่ยข้าวของโรงเรียนไม่พอรับประทานชาวบ้านเขาก็เลยนำมาบริจาคด้วย

0: ก็เท่ากับว่าโครงการนี้นะครับงานบุญกุ้มข้าวนี้นะครับชาวบ้านที่มาร่วมบุญเนี่ยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้รับบุญเหล่านั้นมาเนี่ยก็ส่งกลับไปหาชาวบ้านด้วยการที่จำหน่ายในราคาย่อมเยาสำหรับคนที่ต้องการซื้อ
1: ใช่ครับ
0: หรือถ้าหากไม่มีจริงๆขาดแคลนจริงๆนะครับก็เป็นธนาคารข้าวให้ยืม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นำมาคืนก็คือคืนในงานบุญกุ้มข้าวปีถัดมา
1: คือในงานบุญคุ้มข้าวปีถัดมา
0: ก็มาคืนมีดอกเบี้ยด้วยไหม
1: มีครับนิดหน่อย
0: นะครับยืมไปกระสอบนึงก็เอามาคืนกระสอบกับ2เม็ด
2: เป็นยังไงล่ะครับดูยิ่งใหญ่สมชื่อไหมล่ะครับกับงานบุญกุ้มข้าวใหญ่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงเพื่ออาหารกลางวันของน้องนักเรียนอย่างเดียวแล้วสิครับก็อย่างที่ท่านผอ.เล่าให้ฟังนั่นแหละครับธนาคารข้าวของโรงเรียนยังส่งประโยชน์ไปถึงผู้ปกครองและชาวบ้านในหมู่บ้านอีกด้วยครับ
0: แม
3: ่คะ
0: ปีนี้เอาข้าวมาช่วยเขาเท่าไหร่นี่กี่สอบ
3: 4กระสอบแม่เพิ่มให้อีก5กระสอบ
0: อุ้ยทำไมให้เขาอีกกระสอบนึงอ่ะไปทำอะไรไว้
3: เพื่อลูกหลาน
0: อ๋อเพื่อลูกหลาน
3: ได้กินอิ่ม
0: อย่างนี้พอไหมปีนึงเขาน่าจะกินพอไหม
3: เหลือค่ะ
0: เหลือแล้วทำไงเกิดเหลือแล้วมีใครมาเหลือทำไงชาวบ้านอยากได้ยืมได้ไหม
3: ยืมได้ค่ะ
0: เคยยืมไหม
3: เคย
0: ยืมไปเท่าไหร่
3: 4 กระสอบ
0: แล้วเอามาคืนต้องโปะเขาด้วยเนาะ
3: ค่ะ
0: โอ้โห
3: ให้5กระสอบ
0: มีโครงการอย่างนี้เป็นยังไง
3: ดีใจค่ะ
0: ดีใจมาช่วยเขากี่ปีละ
3: มาช่วยตั้งแต่พอ
0: ย้ายมาคนนี้มาก็มาช่วยตลอดเลย
3: ค่ะ
0: 7 ปีแล้วเนี่ย
3: ค่ะ
0: อยากให้มีไปเรื่อยๆไหม
3: อยากให้มีไปเรื่อยๆตลอดค่ะ
0: ปีหน้าเอามาสักกี่สอบดีตั้งใจไว้10สอบนะครับคุณผู้ชมครับปีหน้านะครับปีหน้าแม่แม่จะช่วย10สอบเน้อทุกคนช่วยกันจำเน
3: ้อ
0: มาไม่ถึง10สอบนะโวยวายเลยนะนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อลูกหลานเนา
3: ะ
0: ชุมชนมาช่วยโรงเรียน
3: โรงเรียน
0: ก็
3: ชุมชน
0: ไหนชุมชนช่วยโรงเรียน
3: โรงเรียนช่วยชุมชนค่ะ
0: ช่วยกันไปช่วยกันมานี่แหละครับจึงทำให้สังคมของเราน่าอยู่นะครับ
3: ให้ลูกหลานได้กินได้อิ่มกันทุกคนค่ะ
0: ขอบคุณแม่แหม่มมากครับ
3: ขอบคุณค
0: ่
3: ะ
0: ในเรื่องข้าวเท่ากับว่าเรามีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่เนี่ยมาช่วยไว้แล้วนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆในการทำอาหารเนี่ยครับเราดูแลตัวเองยังไงครับ
1: วัตถุดิบอื่นๆก็โรงเรียนก็จะมีโครงการปลูกผักปล
0: ู
1: กผักสวนครัว
0: ครับผม
1: มีเลี้ยงสัตว์เรามีการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ด้วยนะครับในบ่อซีเมนต
0: ์ก็เรียกว่าเราพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
1: ในระดับหนึ่งส่วนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆบางทีเราก็ต้องพึ่งพางบประมาณอาหารกลางวันตรงส่วนนี้แหละครับที่มันไม่เพียงพอของพวกเราก็มีจำนวนนักเรียนน้อยงบประมาณวันละ700ถ้าซื้อเนื้อหมูก็ได้สัก2 กิโลกว่าๆอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนเพ
0: ื
1: ่อจะให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้อาหารครบ5 หมู่
0: ครับผมแม่ก็เรียกว่าสู้สุดชีวิตบิดกันสุดหัวใจเหมือนกันนะครับ

0: โรงเรียนบ้านหนองพระองค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเด็กประมาณ40คนงบประมาณก็น้อยครูก็น้อยแต่ว่าบริหารจัดการได้ดีเพราะว่าโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนชุมชนได้มาช่วยโรงเรียนร่วมมือกันสร้างโรงเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วโรงเรียนบ้านหนองพระองค์ได้นำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาหรือว่าศาสตร์พระราชาอย่างเช่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้เด็กได้ประสบการณ์ได้ปฏิบัติโดยตรงซึ่งเกิดความรู้ความสามารถให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสังคมได้นี้ก็ถือว่าโรงเรียนหน้าหนองพระองค์เป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวแทนของเราหรือจะเป็นแบบอย่างของเราในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีงบประมาณน้อยแต่บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีครับผม
1: ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องอาหารกลางวันของน้องๆผมขอเดินชมบรรยากาศงานบุญกุ้มข้าวใหญ่กันสักหน่อยครับนอกจากจะมีการรวบรวมข้าวกันแล้วเขายังมีกิจกรรมหลากหลายในงานด้วยนะครับ
2: โอ้โหมีงานบุญทั้งทีครับมันก็ต้องมีอาหารเลี้ยงแขกกันหน่อยนะครับโอ้โหมีก๋วยจั๊บมีอะไรพวกนี้ขอโทษนะคะไอ้พวกน้ำซุปไข่ต้มอะไรพวกนี้นี่เราไปซื้อมาจากไหนอ่ะ
3: เราทำเองค่ะ
2: น้ำซุปนี่ทำเอง
3: ใช่ค่ะ
2: ไข่ต้มอะไรพวกนี้ก็ทำเองหมดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวนะอันนี้คือเราทำเองนี่คือเฉพาะเวลามีงานหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
2: ทำทุกวันเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: อาหารกลางวันโรงเรียน
3: ทำ
2: เองด้วย
3: ใช
2: ่แล้วทำเฉพาะที่โรงเรียนไหม
3: ไม่ค่ะ
2: ที่บ้านก็ทำ
3: ค่ะ
2: ทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานเนี่ยนะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยจริงเหรอขอไปดูที่บ้านได้ปะ
3: ได้เลยค่ะ
2: เอาละครับนัดสาวไปเยี่ยมบ้านแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเธอจ๋า
3: ได้ค่ะ
2: ท้าทายอำนาจรัฐ

0: น้องชมพู่ครับคุณผู้ชมน้องบอกกับผมว่าน้องเขาชอบการทำอาหารครับนอกจากจะเป็นแม่ครัวตัวน้อยของโรงเรียนแล้วที่บ้านน้องก็รับหน้าที่เป็นแม่ครัวด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเมนูวันนี้น้องชมพู่บอกว่าอยากทำกะเพราไก่ให้คุณพ่อคุณแม่กินครับแม่ดูจากท่าทางการทำกับข้าวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับทำเสร็จก็มานั่งกินข้าวพร้อมกันตามประสาพ่อแม่ลูกดูแล้วเป็นภาพของอาหารจานสุกที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับของการส่งต่อองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากโรงเรียนสู่นักเรียนจากนักเรียนสู่บ้านและขยายสู่ชุมชนอย่างนี้ล่ะครับเอาล่ะครับเราไม่กวนความสุขการกินข้าวของน้องชมพู่ดีกว่าครับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่โรงเรียนนะครับน้องชมพู่
1: กว่าจะมาถึงครับเช้าๆอย่างนี้สวัสดีค่ะน้องชมพู่เป็นยังไงบ้างใช่ไหมชื่ออะไรครับเราชื่ออะไรนะอีคิวนะนี่น้องชมพู่นะครับแม่ครัวน้อยของเรานะครับเจอกันแล้วเมื่อวานเดี๋ยววันนี้มีเมนูให้พี่กินเนา
2: ะ
1: ทำกับข้าวเนา
2: ะ
1: ไปดูกันครับว่าน้องเขาต้องทำอะไรบ้างครับแต่ละวันกว่าจะได้ข้าวให้โรงเรียนมาให้เด็กๆกินกันไปทางไหนเอ่ยลงนาข้าวไหม
2: ไปทางนี้ค่ะ
1: ไปทางนี้นะอีคิวนำทางหน่อยไปทางไหน ไปเริ่มไม่แน่ใจฮะโรงเรียนอยู่ไหน
0: น้องชมพู่บอกกับผมว่าบ้านดอนพะอุงเนี่ยนะครับเขามีการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆเพื่อเป็นการเสริมวัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีคุณครู3ต่อที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเพื่อนำสิ่งที่ได้มาเป็นวัตถุดิบในโรงเรียนพร้อมกับสอนน้องๆไปด้วยแม่เหมาะเจาะเลยสิครับได้ทั้งของกินแล้วก็ความรู้ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปพบกับคุณครูตัวต่อคนแรกกันเลยครับ

0: เอ สวัสดีครับ
1: สวัสดีนะครับ
0: ตะกี้นี้เจอกับน้องชมพู่แกก็เล่าบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ใช้ในการทำอาหารที่โรงเรียนด้วยโดยมีครูตุ้ยเป็นแม่งานหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มีใครเป็นผู้ช่วยบ้างไหมครับ
1: มีคุณครูต้อมค่ะ
0: ครูต้อมอีกคนนึงนะครับอ๋อนู่นแอบอยู่นู่นนะครับ
1: ใช่ค่ะกำลังทำ
0: ช่วงแรกที่ทำเป็นไงครับยากไหม
1: ยากค่ะ
0: ยากตรงส่วนไหนครับที่ว่ายาก
1: อุปกรณ์ค่ะโรงเรียนเรามีงบประมาณน้อยก
0: ็
1: ต้องใช้งบประมาณจาก
0: เท่าที่มีแล้วก็ชาวบ้านช่วยบางส่วน
1: ก็ไปขอจากชาวบ้านบางส่วนตั้งแต่ถือจอบขูดเด็กก็อ่านหนังสือตามหลัง
0: คือครูเนี่ยขณะที่สอนหนังสือนะครับก็อ่านักเรียนก็เอ้ยก็ไกล
1: ข้างหลังถืออยู่ข้างหลังครูก็ถือจอบขุดไปด้วย
0: ถามนิดนึงครับรายการเราชื่ออาหารจานสุกพอพูดถึงคำว่าอาหารจานสุกครูตุ้ยนึกถึงอะไรครับ
1: ก็ทานได้อย่างสุขใจโดยไม่ต้องคิด
0: เห็นปุ๊บสบายใจปลอดภัยแน่กินได้เลย
1: กินได้เลยค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครูตุ้ยมากนะครับผม
2: แม่ครูตุ้ยถึงกับจับจอบจับเสียมขุดดินไปด้วยสอนหนังสือไปด้วยเลยนะครับเนี่ยทุ่มเทมากเลยนะครับครูตุ้ยโรงเรียนบ้านดอนพะอุงเนี่ยนะครับนอกจากพวกพืชผักในโรงเรียนแล้วก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับมีทั้งปลามีทั้งเป็ดเลยนะจะบอกให้ที่ผมได้ข้อมูลจากครูตุ้ยมาเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับก็มีคุณครูตอคนที่สองนี่แหละครับที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ด้านนี้กับน้องๆ นักเรียนซึ่งนั่นก็คือครูต้อมนั่นเองและตอสุดท้ายก็คือครูต๋องครับสำหรับครูต๋องเนี่ยนะครับจะเป็นคนทำหน้าที่นำวัตถุดิบทั้งหลายที่ได้มาเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนบ้านดอนพะอุงครับว่าแต่ว่าสอนอะไรบ้างล่ะครับครูต๋อง
0: จากแปลงผักครับเราบุกเข้ามาถึงห้องครัวเลยครับมีอีกหนึ่งคนที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับรออยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณครูต๋องนะครับผม
3: ครับ
0: เป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับผมสงสัยครับทำไมโรงเรียนของเราเนี่ยถึงให้เด็กเป็นคนทำอาหารกลางวันครับ
3: เริ่มแรกเดิมทีนะครับโรงเรียนเราได้งบประมาณน้อยมากครับ
0: ครับ
3: คือวันหนึ่งก็ประมาณสักไม่เกิน600-700 บาททีนี้ไปจ้างแม่ครัวให้เรา300เงิน600ก็เลยอยู่300แล้วนักเรียนจะกินอะไรครับ
0: ถ้ากลายเป็นว่าวัตถุดิบเนี่ยสำหรับนักเรียน40คนอาจจะเหลือแค่ประมาณ300-400แถวๆนั้น
3: ครับ
0: มันก็ไม่พอ
3: ครับ
0: แล้วทำยังไง
3: ผมก็เลยใช้ความรู้ตัวเองที่มีเคยไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กมา
0: อ๋อเหรอครับ
3: ก็เลยว่าก็ไปคุยกับท่านผอ.ขออนุญาตท่านว่าท่านผอ.ครับผมขออนุญาตฝึกนักเรียนทำเองได้ไหมครับดีกว่าไปจ้างเขาแล้วทีนี้มันก็จะได้ทักษะอาชีพไปในตัวเขาด้วยให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพรู้จักการกินการทำปลูกผักปลูกหญ้ามากินเองทำอาหารกินเองโดยพึ่งพาตัวเองให้มันได้นะครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
0: สวัสดีครับท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอะไรครับประธาน
4: สถานศึกษา
0: ประธานสถานศึกษาก็เหมือนเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูของที่นี่เหมือนกันทำนองนั้นนะครับชื่อคุณพี่
4: ประเสริฐครับประเสริฐ
0: พี่ประเสริฐนะครับชื่อเล่นก็พี่ดาว
4: ใช่คร
0: ับนะครับพี่ดาวเนี่ยมีลูกอยู่นี่2คน
4: ใช่ครับคนแรกอยู่ป.6
0: ป.6
4: 2ป.3ครับ
0: ป.6กับป.3แปลว่าคนที่อยู่ป.6นี่อยู่ในโครงการที่ช่วยทำกับข้าว
4: ใช่ครับทำกับข้าวเลี้ยงน้องพูดง่ายๆเลี้ยงน้องเลี้ยงครูด้วย
0: กลายเป็นว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากได้ด้านวิชาการเนี่ยได้ทักษะชีวิตด้วย
4: ใช่ครับ
0: สามารถทำกับข้าวเลี้ยงน้องได้พ่อแม่ก็เบาใจไปได้ระดับหนึ่ง
4: ภาระของพ่อแม่ด้วยครับเวลาผมกลับมาจากการทำงานเนี่ยไม่ต้อง
0: มาหุงหาแล้ว
4: ใช่ไม่ต้องหุงหา
0: ทำอะไรอร่อยลูก
4: ก็เอาง่ายๆก็คือพื้นฐานอาจจะเด็กมีข้าวผัด
0: ครับผม
4: มีส้มตำพะโล
0: ้พะโล้ด้วย
4: ไม่ใส่ชูรสด้วยนะครับ
0: ไม่ใส่ชูรสด้วย
4: ใช่ครับ
0: โ
4: อ้ก็คือโรงเรียนเราปลูกฝัง
0: ลูกทำออกมารสชาติ
4: อร
0: ่
4: อยแล้วก็ปลอดสารพิษ
0: สมมุติไม่มีกล้องคุยกัน2คนอร่อยไหม
4: อร่อยครับ
0: รู้สึกยังไงครับที่ลูกๆ2คนเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้มาถึงตอนนี้แล้วทั้งป.3 ป.6
4: ก็คือผมดีใจนะครับที่ลูกผมได้เรียนโรงเรียนบ้านดอนพูง โรงเรียนบ้านดอนพงถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตามนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนของครูที่นี่เขาเยี่ยมจริงครับ
5: ก็ได้เห็นอยู่นะครับว่าแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแต่บ้านดอนพระอุงนั้นพยายามใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่อยู่ที่นี่นะครับทำให้โรงเรียนเล็กๆแห่งนี้มีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะชนิดที่โรงเรียนใหญ่ๆหลายๆแห่งต้องอายเลยล่ะครับขอบคุณพี่ดาวมากครับ
4: ครับขอบคุณครับ

0: แล้วอย่างเงี้ยตอนนี้พอนักเรียนแย่งกันเข้ามาเนี่ยเรามีวิธีคัดเลือกหรือว่าจัดสรรแบ่งกลุ่มนักเรียนยังไงครับที่จะเข้ามาเป็น
1: ผมก็จะเลือกคนที่ที่มีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นหน่อยให้เป็นหัวหน้าทีม
0: แบ่งหน้าที่
1: ครับพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเป็นเฮดเชฟเป็นผู้ช่วยเชฟก็จะแบ่งกันนะครับคือผมจะฝึกให้เขาเป็นเชฟไปในตัวด้วยครับพอเขาเริ่มเป็นมาเขาสนุกของเขาเขาจะมีความสุขเขาว่าผมก็จะให้เขาเวียนไปเรื่อย
0: ผลัดกันให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เป็น
1: ผู้บริหารบ้างครับ
0: เป็นผู้บริหารเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบ้างแบ่งกันไป
1: เขาจะอยู่ในรูปของบริษัทเขาจะเห็นในรูปของบริษัทว่าถ้าไปทำงานบริษัทเนี่ยถ้าคุณช้าคุณไม่ได้นะ
0: คนอื่นก็จะพลอยลำบากไปด้วยจากความช้าของเรา
1: ระบบมันก็จะไม่เคลื่อนนะ
0: ครับผม
1: ทีนี้มันก็จะเป็นฝึกความรับผิดชอบเขาเอาไปมาเราก็จะสบายเราก็จะวางมือได
0: ้โฆษณามาสักขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอฝากท้องสักมือได้ไหมครับอาจารย
1: ์แต่ต้องเป็นลูกมือนักเรียนนะครับ
0: ให้ผมเป็นลูกมือน้อง
1: ครับผม
0: ให้น้องสั่งผมหั่นผักล้างผัก
1: ครับผม
0: ได้
2: แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วสุดไปเลยครับครูตองถึงจะไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนแต่คุณครูก็เห็นถึงความสำคัญเรื่องการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆได้อย่างลงตัวแล้วดูสิครับน้องๆก็ดูจะชอบและสนุกกับการทำอาหารมากเลยนะครับเอาเอาครับขยำเข้าไปลูกขยำให้อร่อยกันไปเลยและผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนก็คือน้องๆได้ทำอาหารออกงานสำหรับให้คนในหมู่บ้านกินกันแบบจริงจังกันเลยครับเหมือนเป็นการฝึกงานลองลงสนามจริงของน้องๆเลยนะครับเนี่ยแล้ววันนี้นะครับน้องชมพู่และผองเพื่อนของเขาขอนำเสนอเมนูพะโล้ขาหมีเอ้ยพะโล้ขาหนูเอ้ยพะโล้ขาหมูเอ้ยถูกแล้วเป็นไงครับเล่นเองตบเองเอาเอาเรากลับมาที่เมนูของน้องชมพู่และเพื่อนๆกันครับเมนูพะโล้ขาหมูที่น้องๆเตรียมทำให้ผมกินวันนี้เราไปดูฝีมือการเข้าครัวของเด็กๆเอ้ย
0: โอ้โหนี่แก๊งแม่ครัวนี่น้องชมพู่เนาะวันนี้เมนูอะไรนะจ๊ะ
3: พะโล้ขาหมูค่ะ
0: พะโล้ขาหมูครับไหนขาหมูของใครของคนนี้เหรอขาหมูคนนี้ไหมโอเคไหนใครทำอะไรมั่งใครเป็นหัวหน้าวันนี้ชมพู่บอกอ้าวฉันเหรอเอ๊ะมึงไม่เห็นบอกเลยตกลงชมพู่เป็นหัวหน้าเนาะเดี๋ยวแบ่งให้ใครทำอะไรบ้างคะหั่นผัก
4: ทุบกระเทียม
0: ทุบกระเทียม
4: หั่นเต้าหู้
0: หั่นเต้าหู้อ้าวว้าเวเลยว้าเวแล้วหมักหมูชมพู
4: ่ปรุงค่ะ
0: ปรุงทุเรียนกินโอเคพร้อมแล้วลุยเลยหลักการหั่นเต้าหู้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงจ๊ะมีเทคนิคไหมหั่นเป็นลูกเต๋าใช่ไหมต้องก้อนขนาดนี้เนาะเล็กไปเป็นไงถ้ามันเล็กกว่านี้เป็นไงเละเนาะ
2: คุณผู้ชมครับที่เรากำลังเห็นน้องหั่นอยู่นี้ก็คือเต้าหู้ถั่วเหลืองครับเต้าหู้เนี่ยนะครับทำมาจากถั่วเหลืองตามชื่อมาเลยครับจะบอกเพื่อการทานเต้าหู้เนี่ยนะครับจะทำให้ได้โปรตีนที่มากกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดเสียด้วยซ้ำแถมยังมีสารเลซิตินที่มีผลในการลดไขมันส่งเสริมการทำงานของระบบความจำของสมองมากกว่าข้าวซ้อมมือป้องกันเกล็ดเลือดแข็งตัวลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและยังมีเรื่องโปรตีนที่สูงมากพร้อมเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเหมาะสมกับวัยเรียนนั่นเองครับ
0: นี่มาดูเทคนิคการทุบกระเทียมครับเอาหากระเทียมไม่เจอเลย1 2 3ตายซะตายซะตายซะตายใส่กระเทียมนี่แน่เราไม่เอาเปลือกออกเนาะใส่ทั้งอย่างนี้เลยเนาะ
2: คุณผู้ชมครับกระเทียมที่น้องกำลังทุบอยู่นี้ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความหอมของน้ำพะโล้และกระเทียมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดและยังเป็นพืชที่มีธาตุซิลิเนียมสูงแถมด้วยมีสารอะดีโนซีนซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่เป็นตัวสร้าง DNA และ RNA ของเซลล์ในร่างกายครับชื่อกระเทียมป้องกันดีต้านโรคหวัดปัสสาวะขัดก็ช่วยได้คุ้มกันสูงทั้งไซนัสคัดจมูกทศภูมิอัตถคูณเพิ่มตัวช่วยต้านมะเร็งเป็นไงล่ะครับประโยชน์ของกระเทียมอันเนี้ยยังถือว่าน้อยนะครับจริงๆเนี่ยยังมีอีกเยอะถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเวลารายการของเราไม่พอแน่ๆครับ
0: ก็เตรียมกันไปนะครับแต่ละส่วนนะครับแหมทุกคนดูมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนนะครับ ไอ้คนที่มีหน้าที่ไม่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับก็ผมนี่แหละครับ
2: คุณผู้ชมครับพะโล้ขาหมูเนี่ยนะครับยังต้องใส่เครื่องเทศอีกหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นอบเชยโป๊ยกั๊กเม็ดผักชีพริกไทยรากผักชีซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นไข่เป็ดซึ่งเป็นไข่ที่มาจากโรงเลี้ยงเป็ดของโรงเรียนที่น้องๆช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับที่เห็นน้องกำลังคนอยู่เนี่ยเป็นวิธีเรียกกลิ่นจากเครื่องเทศให้มีกลิ่นหอมออกมาก่อนนั่นเองครับถ้าไม่ผัดแบบนี้เอาไปต้มเลยเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะน้อยมากซึ่งมันไม่ทำให้ชวนกินไงล่ะครับและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือผมที่กำลังหลับอยู่นั่นเองครับ คือแบบว่าพะโล้เนี่ยนะครับเป็นเมนูที่มีหลายขั้นตอนครับใช้เวลาในการทำนานผมก็เลยง่วงนิดหน่อยถึงเยอะๆเท่านั้นเองล่ะครับเมนูขาหมูพะโล้ที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆทำกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการมีส่วนร่วมของน้องๆในการเลือกเมนูอาหารที่มีโภชนาการที่ดีและสมบูรณ์พร้อมกับได้ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้รู้และติดตัวไปเพื่ออนาคตข้างหน้าของน้องๆเองเป็นความบริบูรณ์ที่ครบถ้วนและแฮปปี้เอนดิ้งมากๆครับและแล้วขาหมูพะโล้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟและผมก็ได้เวลารับประทานจริงๆสักทีโอ้ไปกินข้าวกันดีกว่าครับ
0: และนี่แหละครับคืออาหารจากฝีมือพ่อครัวน้อยแม่ครัวน้อยแห่งโรงเรียนบ้านดอนพะอุงนะครับอาหารจานสุกของที่นี่คืออาหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากลูกสู่พ่อแม่และจากโรงเรียนสู่ชุมชนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุก

0: ฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์รูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำสังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบส

0: หสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยต่อไปจะได้เอาไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้เนี่ยค่ะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพ ทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้

0: นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
1: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างด้วยกันทีนี้เราก็คิดกันว่ามันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือทำปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละทีนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
2: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
3: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้ยนี่โจทย์แรกนะโจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ5-6ตัวมีไหมฮะเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่ไหมฮะเขาอ่านว่าอะไรครับรันรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่ไหมครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันนี้อยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

นักจิตนักศึกษาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้มันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกนะคะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเรา

0: จุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างนึงอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
5: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพศาสตร์วิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
6: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
0: เมื่อเราได้ข้อ สรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละ

0: แต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่อาจจะยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามกับผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
1: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อาทยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกิเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกิเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ mind map เนี่ยนะ mind map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั้นแผนที่ก็เป็น mind map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัจฉริยะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกิเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะนะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่2ประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพศนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างเนี้ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่มั้ยฮะนั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้น

0: ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุตรในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะฮะการเป็นคนเพศที่สามการเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้นั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกย้ายออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็วงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอีกกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะฮะว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปมานะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้น ก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆทำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐเข้าไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆทำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆทำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้นะฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถานภาพและสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถานภาพทางสังคมบทบาททางสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยorganization chartก็ประกอบด้วยสถานภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือระบบสุขภาพนะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั่นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆทำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนาลักษณ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมกันบทสุขภาพนะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟสชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอโกมาศจึงเสียนทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับ

0: ครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาก็ต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสารสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็นองค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลานี้นะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะฮะสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามอันนี้ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้
1: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: ้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆ

ที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะและข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้มั้ยได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสมคนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี้อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะมาช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มของผมก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบาดของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนเป็นไงนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่ม

0: อสมนักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันประกอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวตด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินนั่นแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้แล้วก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปและให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนค้น

0: คือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกสุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะและเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะฮะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะฮะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะฮะคุยยังไงนะฮะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะฮะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
1: ประโยชน์ที่แรกคือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
2: ก็ในการเข้ามาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมพื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยหมอสั่งมาก็เพียงได้จ่ายยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในเพียงโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้า ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iM U L U S stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งรับ

0: ของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร
1: ์อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได
2: ้พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแหลงแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Wolf จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนนึงนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปครับอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนครับจริงๆอันนึงตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอุจริงๆใบมะตูมซาอุณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอุสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกิน จนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มน้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเข้าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
0: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมส

0: สมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลมูนฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่ายำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปรให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

ขั้นตอนที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับจะเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาร้าตัวนี้มาทำเป็นคาวเวียร์ปลาร้าครับ

จริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานิลฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขา

0: ่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปานินฟูแล้วก็จะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตอนนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิ่มที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตๆผสานกับปลานิ่มฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวมายโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะมันจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วค่ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังนะมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

ริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ตำใบยะนางไทยพริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

0: เอาปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตูพอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้ใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็จะต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะฮะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องลดจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าแต่ครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูปูปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยล่ะครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบย่านางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไหวมีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของ

ดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกเค้าเจอสัปดาห์หน้านะครับ

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการ

0: ื่อนฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดียวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอลสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดทัพก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันเนี้ย activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3อันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีผึ้งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะด้วยกับเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะ

ไม่ลืมไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โห very good cool fineหรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่านพาสเช็คก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่เมกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมก้มมากเคารพน้อยก้มน้อย
ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่หนึ่งไงคะระดับที่หนึ่งเขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลที่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในอีกคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้พี่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมโอ้เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาเขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสียเอเนอร์จี้อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอเมเรสเนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชายสี่หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปาก
ก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water

Sir นะคะ or can have a glass of water please ก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอ่ะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะและเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกล้งกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกล้งใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนรูปนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงรูปนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้รูปอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีๆเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมาก
สุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจคมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมทช์หรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอตคันหนึ่งของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate สาลิกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษา

รฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: ถ้าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศิลวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปีเรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

สำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแก๊สเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่2ต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้ว

ในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมุติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินทร์หานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: สน่ห์ของพานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปี1เนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ้งแล้วก็วิชาแมทเทอเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์แพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์

0: ิกแล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4นิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์แบบที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์นะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกนะอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblue.com
2: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้อง
0: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี
4: สำหรับ ำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกร

นิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือ All Streaming และคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
2: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1ถึง2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เ
2: รา
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
2: ไ
1: หม
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: อมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อันนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบน
1: ค่ะ
2: ให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: วนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้ แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: 对呀，
1: 两万两万。哎，แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
2: รอบหนึ่งก็ประมาณเกือบ20นาที
1: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก
2: ็
1: จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
2: ่
1: ะ
2: ก็ทำให้มันนิ่ม
1: แล้ว
2: เม็ดมันก็จะแบนด้วย
1: นี่นะครับชัดเจนนะครับว
2: ่
1: าเม็ดมันจะแบน
2: ๆ
1: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
2: เป่าค่ะ
1: เป่าเพื่อเอาพวก
2: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
1: จ้ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
2: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
1: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
3: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค
1: ่
2: ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ขูดตามด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: อืม
2: ค่ะ
1: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: เบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
1: จ้ะ
2: ค่ะ
1: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
1: ก็เลยเลือกใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
1: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: จากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมก็ลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี่
1: แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหม
1: เ
0: นี่ยพูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: หมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับ

0: รืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel TROWEL trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork HANDFORK hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can WATERING CAN watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่
0: น
2: ะฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นแบบหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีฟอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล
2: ็อกครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: แค่เรียง
0: คุณผู้ชมเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ครับก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันทําไม้ฟูใช่ม
2: ั้ยฮ
0: ะนะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
2: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบลออย่างเงี้ยเออแบบเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80เราคงที
1: ่ก็เริ่มแล
0: ้
1: ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิด
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5
2: ว
1: ั
2: น4-5
1: วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: นิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได้
1: ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ป๊อปทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เฮ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหม
0: ือ
1: นกับกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ัน
1: ก็
0: แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ
3: ที่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแทร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม้ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช
1: ่
0: ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทําเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื้อเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเค
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: แต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับ

0: าเป็นสวนปลูกสวนต
1: ้
0: นก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
1: ครับ
0: เม
1: ื่อ
0: กี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
1: โอเค
0: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
1: ครับ
0: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
1: โอเค
0: แล้วก็แห้งอยู่แล
1: ้
0: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
1: ครับนางสาว
0: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปี

0: ือแบบเปียกเลย
1: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
1: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
1: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะ
2: ดิฟเฟอเรนซ์อ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
1: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
1: ฮะคงที่แล้วก็
0: เสีย
1: งต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
1: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
1: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ค
1: ่ะไว้อีก2วันก็มา
2: ปรับก็เป็น60
1: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้คุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
1: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจอ
1: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อเจย
1: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละพ่อเด
1: ี๋
0: ย
1: ว
0: ไปทางไหน
1: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
1: ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะคือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นี่ค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
3: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
3: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงน
2: ะคะ
3: เพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: เนื้อกลาง
0: มันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
3: ค
0: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แบ
2: บอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
2: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
3: ใช่
0: ไหมฮะต่อไปเจียนให้มัน
2: เรียกต่อไป
3: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความยาว
0: น
2: ิด
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้คร
0: ับผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สัก

0: เนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
1: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
1: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
2: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันแห้ง
1: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
3: ค่ะ
1: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
2: ตัวขาว
1: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
2: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี้
3: ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
1: ้แต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
3: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่
2: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
3: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
2: ๋
3: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
1: ้ค่ะแต่น้อยมาก
2: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
3: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
2: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
3: ค่ะ
2: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
3: ี
2: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
3: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อยากจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
3: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
2: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
3: ม
2: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานไหมครับ
4: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
4: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
2: ้
4: วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
2: เนี่ย
4: ก็จะ
2: ลอยน้ำเลย
4: ลอยน้ำใช่
2: นี
5: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
2: ้เออใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
6: Amarin TV
7: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
8: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะ

0: ชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting C L E F T G R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนไอ้เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
4: ้
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหนานได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอ้ฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเข้าออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกหอยดูว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน

0: ขึ้นขึ้นหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่โฟลอไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

บาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ๊ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1 นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนด้วยครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับ

0: สำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
2: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดินเก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
2: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
2: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปลงไป5วันเหรอครับ
2: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการ

0: ดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปรงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
1: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจาก
0: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
1: จริงๆ
0: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
0: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมุติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีแล้วก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ

0: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีหนึ่งสองครั้งอาจจะเหลือปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
0: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
1: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
0: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
1: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
0: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
1: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามนาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
0: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
1: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทั้งด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบทเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบทเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
0: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7 สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสี

เขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: หนูเห็นหมูป่า
1: ไหน
0: บัวยักษ
1: ์หนูบัว
0: ย
1: ัก
0: ษ์บัวยักษ
2: ์สวัสดีครับ
0: หนูน้องคนดีนะคะ
2: หมออ้อยนะครับ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนะคะและก็อาจจะแนะนำเรื่องบางเรื่องที่ยากๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะเรามีคุณหมออ้อยแล้วค่ะคุณหมออ้อยจะคอยอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆค่ะ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมีเราเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak
0: วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่หนูตื่นเต้นมากที่สุดค่ะแล้วก็รอนี้มานานมากโว้ย
1: ตื่นเต้นแน่นอนครับน้องคนดี
0: ใช่เลย
1: เพราะวันนี้เรามาดูเรื่องของ
0: เสือ
1: ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเราจะมาดูว่าเสือที่นี่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเขากินอะไรมีพฤติกรรมยังไงใช้ชีวิตยังไง
0: เรามาวัดทั้งทีเนี่ย
1: เ
0: ราก็ต้องตักบาตรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยไปดูเสือ
1: ใช่ครับ
0: งั้นเราไปตักบาตรกัน
1: น้องคนดีเตรียมของมาหรือยัง
0: เตรียมแล้ว
1: เตรียมแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราไปตักบาตรครับ
0: ไป
1: เป็นไงครับน้องคนดีเมื่อกี้เราก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงที่ศาลาละเราก็แวะขึ้นไปไหว้พระประธานก่อนดีไหมครับ
0: ได
1: ้โอเคเราก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแล้วนะครับน้องคนดี
0: ค่ะ
1: แต่น้องคนดีสังเกตอะไรไหมตอนเดินขึ้นมาน้องคนดีลองมองไปรอบๆสิครับ
0: เฮ้ยมีเสือด้วย
1: ใช่ว่าทำอะไรกันอยู่เนี่ย
0: น่าจะให้นมมั้งนะบางตัวก็ได้ไข่ลูก
1: นี่ก็มีตัวเบลเลอร์อะไรนี่ทำไมถึงต้องเอาเสือมาไว้บนศาลานี่ด้วยครับ
3: คือว่าอยากให้เสือเนี่ยคุ้นเคยกับเด็กๆแล้วก็ญาติโยมที่มาบนศาลาแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่กลัวอะไรนี่นะ
0: แต่จริงๆอ่ะเสือเขาดุร้ายไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมเขาถึงมาขี้เล่นแบบนี
1: ้ถ้าน้องคนดีอยากรู้นะครับเดี๋ยวหมอจะพาไปแนะนำให้คนดีรู้จักคนนึงจะตอบข้อสงสัยน้องคนดีได้ทุกอย่างเลย
0: โอเค
1: ไปครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: โอ้ยินดีมากเลยครับที่มาเยี่ยมวัดเสือวันนี
1: ้ครับคุณหมอสมชัยครับ
4: ครับผมสวัสดีครับช่วงเช้าเนี่ยที่หนูมาเนี่ยคือเป็นโปรแกรมที่เราทำหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับ
4: เรียนรู้การเลี้ยงเสือ
1: ครับ
4: เราจะมีฝรั่งต่างประเทศทั่วโลกมาเรียนรู้เราแล้วก็เรียนรู้พุทธศาสนาพระในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเบื้องต้นฝรั่งเขาก็มาเรียนรู้กับเราแบบนี้เขาเรียกว่า Buddhist Tradition คือเรื่องของประเพณีพุทธศาสนาที่เขาต้องเรียนรู้อันนี้เป็นโรงครัวเสือนี่ภัตตาคารเสือไก่ต้มวันละ500โล
1: โอ
4: ้
1: โห
4: เราต้องต้มให้สุกนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารเสืออย่างเดียวอาทิตย์ละ 500,000 เพราะนั้นค่าเลี้ยงดูเสือนี่ไม่ง่าย
1: อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะให้เสือกินนะฮะก
4: ็
1: ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้โหอิ่มไป3วันเลยเนี่ยกินตัวเดียวเนี่ย
4: โอ้ไม่ได้นี่กินทุกวัน
1: หมายถึงผมเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดอ่ะเนี่ย
4: แล้วต้มจนแหมเห็นมั้ยน่ารับประทานมั
1: ้ยเราตัวนิดเดียวเรากินแค่น่องเดียวเราก็อิ่มละแต่เสือนี่น้ําหนักโห
0: ใครบอก
1: 100โลน้ําหนักเสือนี่เป็น100กิโลเนี่ยเค้ากินต้องกิน
4: ไม่ได้เคยเลี้ยงแมวนี
1: ่เคยเลี้ยง
4: แมวอยู่นี
1: ่แมวกินถ้วยนึง
4: เอ๊ะ
1: ใช่มั้ย2ถ้วยอ่ะ3ถ้วยเต็มที่แต่เสือนี่กินนี่ตัวนึงนี
4: ่ตัวนึงประมาณโล7
1: ใช่มั้ยฮะกินทั้งเนื้อด้วยก
4: ิน
1: ทั้งกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเสือเนี่ยเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวก็จะขาดพวกแคลเซียมจากกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาไก่ทั้งตัวนี่แหละสับให้กินไปนะครับ
4: เพราะนั้นเลี้ยงเสือนี่กินวันนึงนะ4กิโลต่อตัวต่อวันก็คิดดูว่า 500,000 ต่ออาทิตย
0: ์สมมุติว่าถ้ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วมันจะกินอะไรมันไม่ใช่เสือ
4: ถ้าเป็นเสือป่าเนี่ยเขาก็จะเป็นนักล่านะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสือในป่าอันที่หนึ่งเนี่ย ขาหากินด้วยตัวของเขาเองเสือที่นี่เราเลี้ยงดูเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีถูกสุขลักษณะเขาเรียกเสือที่นี่ก็เรียกเสืออินแคปติวิตี
1: ้
4: เสือที่เราเลี้ยงดู
1: เป็นเสือที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เลี้ยง
4: พื้นที่เลี้ยง
1: ครับ
4: เพราะนั้นเราก็ต้องมีแมเนจเมนต์ซิสเต็มคือระบบการจัดการที่อาหารการกินต้องถูกสุขลักษณะเราเคยนะเราเคยมีเด็กสัตวแพทย์จากเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้เมลเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี
1: ้
4: ใช่ไหมฮะแล้วก็จากแคนาดามาบอกว่าเอ๊ะเสือมันเป็นสัตว์ป่ามันต้องกินของดิบนะเราก็บอกว่าไอ้นั่นเนี่ยคือถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แบบนั้นแต่ตอนนี้เสือเราเลี้ยงเนี่ยเราเคยแล้วเคยให้เนื้อดิบนะปรากฏว่ากินแล้วนะอ้วกออกมาเป็นพยาธิคือบ้านเราเนี่ยเนื้อดิบยัง
1: ไม่ดีเท่าที่อื่นใช่ไหมครับ
4: ต้อง
1: นี่ดูสิน
4: ี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยว
1: กินยังไง
4: เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างกินไก
1: ่
4: นี่กับเสือเห็นไหมนี่ดูว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ดูขน
1: กล้ามเนื้อ
4: ดูกล้ามเนื้อเห็นไหมมันไหมขนเป็นหนังเป็นมันไหม
1: อันนี้อ้วนไปนิดนึงด้วยนะฮะ
4: นี่อ้วน
1: กินเยอะไปหน่อยนะ
4: อ้วน
1: นี่กินเยอะนะ
4: นี่คือถึงว่ามีโปรแกรมออกกำลังกายเนี่ยเขากำลังจะไปโดดเล่นน้ำนะแล้วมีคนเลี้ยงเห็นไหมมีคนเลี้ยงประจำตัว
1: เนี่ยเสือตัวนึงมีคนเลี้ยงคน
4: มีคนเลี้ยงนี่สองคนสามคนต้องดูแลเขาอย่างดี
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาอาบน้ำตรงนู้นดี
4: ไปดูอาบน้ำ
0: ไปเห็นแล้วก็อยากกิน
4: หิวแล้วอยากกินหิวแล้วดิ
0: ผูกพันกันมากเลยเน
4: า
0: ะ
4: เห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำเห็นไหมไปแช่น้ำแล้วนั่นเอาเริ่มละเห็นไหมเริ่มละนั่นอย่าเผลอนะเผลอโดนตบนะ
1: เราก็ต้องคอยดูนะบางทีเขาเล่นเนาะแต่แรงเยอะ
4: แรงเขาเยอะแล้วก็เสือที่นี่เราเขาเรียก full option full option เข้าใจไหมคะแล้วทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเขามีครบ
1: อ๋อเราไม่ได้ถอดไม่ได้ตัดอะไรเลยใช่ไหมฮะ
4: คนเล่นต้องเล่นเป็นด้วยนะต้องรู้จักแย่นะ
1: อ
4: ันนี้เขาได้ยินเสียงหนูนะเนี่ยเขาถึงมาเน
1: ี่
4: ย
1: ดีเสียงเด็ก
4: ได้ยินเสียงเด็ก
1: เสือนี่เขาชอบนะชอบเด็ก
4: คือชื่อนักล่าเนี่ยนะอะไรที่นะอ่อนแอสองอะไรที่เขาเรียกกลัวเขาสามอะไรที่แบบว่าวิ่งหนีเขาก่อน
1: เ
4: น
1: ี่ย
4: เราดูเขาจะล่าก่อนแหละดูในหนังสารคดีเหมือนกันเสือที่เขากำลังคุมเชิงอยู่สัตว์ตัวไหนที่วิ่งหนีออกก่อนในเสร็จ
1: เด็กน้อยเนี่ยกับผู้ใหญ่วิ่งด้วยกันที่เขาวิ่งหาเด็กก่อนเลย
4: หาเด็กก่อน
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังเวลามาอยู่ที่แบบอันตรายอย่างนี้แต่การที่เสือที่นี่เขาจะได้อย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่ามีการป้อนนมมีการสัมผัสกับคนที่มา
4: ตั้งแต่คนเลี้ยง
1: ค่อยๆพัฒนาไป
4: พัฒนามาแล้วก็เขาเห็นคนว่าไม่เป็นศัตรู
1: ครับ
4: คนเป็นมิตรใช่ไหม
1: ใช่
4: แต่ถ้าในป่าเนี่ยคนเอาปืนไล่ล่า
1: ครับ
4: เขาก็เห็นคนเป็นศัตรู
1: ครับ
4: ต่างกันตรงนี
1: ้แล้วก็ในสวนสัตว์อื่นๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใกล้อย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงมาคนละแบบกัน
4: คนละแบบกัน
1: อันนี้คือเราเลี้ยงให้เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นมิตรแต่ที่อื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวสวนสัตว์อื่นแล้วเราเข้าใกล้อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาจะทำร้ายเราได้
4: คือจุดยืนคือแนวคิดมันต่างก
1: ัน
4: ในแนวคิดของพุทธศาสนาก็คือว่าเสือเคยเป็นคนคนเคยเป็นเสือ ต่างกันเป็นเพียงแค่รูปร่างแต่จิตใจเขาก็มีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่หลวงตาท่านจะพูดเสมอว่าเสือที่เนี่ยบารมีพระโพธิสัตว์บารมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือเขาไม่ต้องไปฆ่าใครละ
1: ครับครับ
4: แล้วเขามีชีวิตอยู่กับวัดอยู่กับพระเพราะพระกับเสือเคยมีความผูกพันเคยมีสัมพันธ์ก็เนี่ยคือทุกเช้าถึงพาไปขึ้นฟังพระสวดมนต
1: ์อ๋อครับ
4: นี่ไงเพราะนั้นเสือเนี่ยทุกตัวจะขึ้นศาลาทุกวันก็คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต
1: ์
4: เพราะว่าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเคยพูด

0: ไว้ว่าแม้แต่นกได้ยินพระพูดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนกจำได้พุทโธพุทโธตกมาตายไปสวรรค์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็พูดถึงเพราะนั้นที่เนี่ยพระท่านก็ยึดถือหลักแนวว่าให้เสือเขาได้คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต์เสียงทำวัดเสียงการแผ่เมตตาเขาก็จะมีโอกาสต่อไปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพระและมีโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยคือตรงเนี้ยคือจุดยืนที่ต่างกันหลังจากเห็นการอาบน้ำให้อาหารเสือแล้วก็โดนเล่นน้ำแล้วตอนนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเขาจะจูงเสือลงหุบแล้ว
1: ครับ
0: พอจูงเสือลงหุบตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมเสือใหญ่เลยโดดเล่นน้ำกัน
1: นี่เหมือนกำลังจะขี้นะคะเนี่ย
0: นี่คือพฤติกรรมเห็นไหมเขาเริ่มเขาคุยจะขี่เสือฉี่ไปหลังไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียฉี่ออกหลังหมดนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในฉี่ของเสือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าทําเครื่องหมายถิ่นเหมือนสุนัขเหมือนกันเพราะมันจะมีฮอร์โมนที่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mark territory
1: ค
0: ือการกําหนดจุดว่านี่คือถิ่นเรานะ
2: ตอนนี้รู้สึกว่ามันน่ารักกว่าที่คิดอีก
1: มันน่ารักกว่าที่คิด
2: มันไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมันก็แค่เหมือนคือมันอยากทําอะไรมันก็ทํามันคือมันทําตามความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้แบบฉันถูกสอนมาอย่างนี้มันไม่ใช
1: ่มันก็เป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเข้าใกล้เสือขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าพอเราได้สัมผัสก็ดูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าพฤติกรรมทางธรรมชาติก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่า
2: ใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะเหมือนกับว่าได้สามารถมาอยู่กับคนได้ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะ
3: คือจริงๆแล้วในการเริ่มต้นนะฮะในแต่ละรุ่นของเสือนะครับหลังจากผ่านเดือนแรกนะฮะที่เขาจะอยู่กับแม่นะครับเพื่อได้น้ำนมแม่นะครับ แล้วเราจะนำเขาแยกออกมาจากแม่นะครับเพื่อมาเลี้ยงดูนะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับทางพนักงานนะครับและกับคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงเดือนแรกเข้าไปนะครับคือเขาจะอยู่กับพวกเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เราสื่อสารกันง่ายแล้วก็เราจะอยู่กับเขามาจนเขาตอนนี้ก็อย่างตัวนี้ที่อุ้มหัวนี่อายุ4ปีนะฮะก็คือหลังจากนั้นเขาจะอยู่กับเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความเข้าใจกันระหว่างเสือกับพนักงานเราแค่นั้นนะฮะ
2: มันโตเต็มที่มันตัวใหญ่แค่ไหนคะ
3: ประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มวัยเจริญพันธุ์ของเขาแล้วนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะใหญ่กว่านั้นน่ะจะเป็นแค่น้ําหนักเพิ่มจะไม่สูงขนาดกระดูกสัดส่วนของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยฮะแต่พอหลังจากประมาณ3ปีกว่า4ปีตรงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเขากินเยอะก็จะเริ่มอ้วนออกมามากกว่า
0: เป็นไงครับผมเมื่อกี้เจอเสือของพี่บอยเนี่ยเขาดูแลเสือพวกใจดีเสือต้อนรับแขกเสือนั่นก็เสือว่าประเภทที่ว่าเล่นกับคนทั่วไปแต่ตอนเนี้ยโซนเนี้ยคือเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับเสือที่ออกไปเล่นเนี่ยประมาณไม่เกิน25ตัว
1: ครับ
0: แต่เสือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ชอบที่จะไปยุ่งกับใคร
1: ครับ
0: เขาจะมีวิถีชีวิตของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ทําเกาะเสือก็คือเป็นโซนที่ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติจะมีเป็นสวนหย่อมให้เขาได้โดดวิ่งเล่นมีน้ํามีการดูแลการจัดการที่เป็นลักษณะมีเวลาให้เขาออกกําลังกายเหมือนกัน
1: ก็ไม่ใช่ว่าเสือทุกตัวเนี่ยจะนิสัยดีเหมือนกับที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี
0: ้คือเลี้ยงแมวใช่มั้ยเลี้ยงสุนัขใช่มั้ยเหมือนกัน
1: ร้อยตัวอาจจะมีสักไม่กี่ตัวเองที่ให้เราลูบจับเล่นได้
0: ประมาณสัก1ใน4
1: ครับ
0: เพราะงั้นคนเลี้ยงเขาจะรู้ว่าตัวไหนเล่นได้ตัวไหนเล่นไม่ได
1: ้ครับ
2: ทำไมต้องทําเสียงแบบนี้ด้วยคะ
0: เสียงอย่างนี้คือหมายความว่าให้เราสื่อสารออกไปว่าเราไม่ได้มาทําร้ายเค้านะนะเราเป็นพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยเพราะเสือเค้าก็จะทําเสียงเนี้ยใส่พวกเดียวกันในกรณีที่เค้าคุ้นเคยกันสังเกตหูนะเวลาที่เค้ารู้ว่าเป็นอะไรปุ๊บหูเค้าก็จะเริ่มพลิกเข้ามาตั้งตรงถ้าหูนี่ลู่ไปหลังแสดงว่าเอ๊ะแปลกๆมีอะไรมาแบบไม่ไว้ใจแต่ถ้าหูเค้าเริ่มตั้งตรงนี่เค้าเริ่มรู้สึกว่าเค้าไว้ใจละเค้ารู้สึกอ๋อส่งเสียงมาอย่างงี้เริ่มคุยกันอันนี้เขาไม่คุ้นกับกล้องเห็นไหม
1: นี่มีหลายเสียงเลยนะครับเนี่ย
0: พวกเดียวกันส่งไปบอกว่าไม่เป็นไร
2: ไไ
0: พวกเดียวกันใช่ไหมเขาเริ่มสงบนิ่งแล้วเห็นไหมเขาเริ่มแล้วเออใช่นะ
2: ทำพูดได้ไง

0: หูก็เริ่มโอเคแล
1: ้
0: ว
1: โอเคแล้วนี่ไงนี่สบายแล
2: ้
1: ว
2: ครับ
1: นี่ไง
0: นี่เลยครับที่เขาเรียกว่า animal speak ของแท้เห็นไหมฮะ
1: เห็นไหมฮะ
0: พูดกับสัตว์ได้สัตว์พูดกับเราได้ด้วย
1: นิ่งแล้วเห็นไหม
0: ครับ
1: นี่น้องคนดีรู้ไหมภาษามี3ภาษา
0: ภาษาอะไรมั่
1: งนี่ครับ
3: ภาษาอะไรมั่ง
0: ไทยอังกฤษญี่ปุ่น
1: ผมไม่ใช่เหรอโอ้โหมันเยอะนะ
3: ไทย
1: สามภาษา
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ภาษาอะไร
0: ภาษาอะไรภาษากาย
1: ภาษากายหนึ่ง
0: ภาษาอะไรอีก
3: ภาษา
1: สองอะไรภาษามือก็คือภาษากายสองภาษาอะไร
3: ภาษา
0: เรากำลังทำอะไรอยู่นี่
1: เรากำลังทำอะไรอยู
3: ่พูด
0: ภาษากายภาษาพูด
1: สามภาษาอะไร
0: โอ้โหอันนี้ยาก
1: นี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวรู้เป็นไง
3: ภาษา
1: ทำไมเขารู้จักเรา
3: ภาษารัก
1: ภาษาอะไรที่ทำที่ทำเป็นรูปอะไร
0: ทำเป็นรูปอะไรนี่
3: ใจ
1: โอ้โหภาษาใจภาษาใจเห็นไหมสัตว์เขารู้นะใครให้ความรักใครเกลียดอะไรเนี่ยเขารู
0: ้
1: เขาอ่านได้
0: อันนี้2ตัวที่อยู่ด้วยกันนี่จะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าผู้เมียครับ
1: คือมันเอาแน่ไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยคือเสือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกนึกคิด
0: ครับ
1: เป็นของตัวเอง
0: ครับ
1: เราจะไปบังคับว่าไอ้นี่อยู่มันไม่ได
0: ้ครับ
1: ทีก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบคอกเดียวกัน
0: อ๋อ
1: เป็นกวนเดียวกัน
0: ก็คือตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่กัดกันเราก็จัดให้อยู่ด้วยกันได้
1: ก็จะอยู่ด้วยกันได้หรือคนละคอกคนละกวนแต่ว่าดูแล้ว
0: ใกล้เคียงกันนี้ฮะ
1: เขาก็จะคุ้นเคย
0: อ๋อคร
1: ับ เราบังคับไม่ได้นะที่จะตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ไม่ได้เขาจะกัดกันเลยเล็กอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะคอกเดียวกันถ้าเป็นตัวผู้2ตัวเหมือนแมวเหมือนกันนะพอโตขึ้นกัดกัน
0: ไม่ถูกกัน
1: ไม่ถูกกันคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเทอร์ริทอรี
0: ่ครับ
1: เทอร์ริทอรี่คือมีถิ่นที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของแต่ละตัว
0: ครับ
1: คือเจ้าถิ่น
3: แล้วเสือเนี่ยค่ะคุกเก็บกลิ่นอะไรเป็นพิเศษอ่ะเพราะว่าบางครั้งหนูก็ไปเล่นกับหมากับแมวกับหนูมาพวกนั้น
1: ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเกลียดกลิ่นอะไรนะแต่ว่าโดนไปเนี่ยเสือมันเป็นสัตว์นักล่า
0: ครับ
1: นักล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้นะเค้าเรียกว่าเคมีอ่ะเข้าใจมั้ยคือมันไม่ใช่เป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะเสือเป็นสัตว์ที่อยู่ป่าได้เค้าจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นไอ้น้ําหอมหรืออะไรที่เราทําส่วนใหญ่เป็นสังเคราะห์เป็นสองข้อเพราะนั้นเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เขาก็จะทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าแย่ๆเงี้ยเวลาเสือดมกลิ่นเขาจะทำหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อดมกลิ่น
0: พูดถึงลายเสือนะฮะก็คืออย่างคนเราเนี่ยเราจะแยกกันก็คือจากลายนิ้วมือใช่ไหมฮะถ้าจากอย่างที่เสือเนี่ยเวลาเขาแยกกันก็ดูตามลายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยลายตามตัวจะไม่เหมือนกันเลย
1: จะเป็นหนึ่งเดียวในโลก
0: ใช่
1: นี่คือหนึ่งในการทำเขาเรียกว่าบัตรประจำตัวของเสือ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องถ่ายลายเสือ
0: ถ่ายลายเสือไว้เพราะลายแต่ละตัวก็จะเหมือนลายมือของเราไม่มีการซ้ำกัน
1: ไม่มีการซ้ำ
0: เสือล้านตัวก็มีล้านลาย
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ครับก็มีหนึ่งภารกิจที่ไหนๆก็หมออ้อยแล้วก็น้องคนดีมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่ไมโครชิป
0: ครับ
1: คือเสือที่นี่เราก็จะมีการใส่ไมโครชิปกันทุกตัว
0: ครับ
1: แล้วก็วัคซีนที่เราจะทำเนี่ยก็คืออันนี้เขาเรียกว่าวัคซีนพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดขาวในแมวมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเรบีสวัคซีนคือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
0: ครับ
1: ตัวนี้สำคัญมากคนส่วนใหญ่นึกเรื่องว่าโรคพิษสุนัขบ้าคือเป็นเฉพาะสุนัข
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นแมวเนี่ยก็ต้องฉีดตัวนี้สำคัญ
0: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพเสือด้วย
1: ไอ้ตรวจสุขภาพมั้งยังเนี่ย
3: ตรวจค่ะ
1: ตรวจอะไรบ้างตรวจอะไรบ้าง
3: ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดสู่คน
1: ครับ
3: ตรวจเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็จำไม่ได้หลายครั้งมาก
1: ตรวจฟันบ้างตรวจตาย
3: ัง
1: ตรวจหูยัง
3: ยัง
1: โอ้เสือที่นี่ตรวจหมด
0: เสือที่นี่มีการตรวจตาด้วยดูว่ามีปัญหาเรื่องกระจกตาอักเสบหรือเปล่าเป็นต้อหรือเปล่าน้ำตาแห้งน้ำตาผิดปกติหรือเปล่าตรวจฟันฟัน
1: ข
0: ู
1: ดปูนยังนี่ขูดปูนยังฟันน้ำนมหรือเปล่าเนี่ยหรือฟันแท
3: ้ฟันน้ำนม
1: ยังไม่หลุดฟันน้ำนมยังไม่หลุดอีกคือวางยาเสือครั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกอย่าง
0: ครับ
1: ทำอย่างฟันอย่างเดียวไม่ได้มีการตรวจหูตรวจจมูกใช่ไหมตรวจดูทั่วไป
0: เจาะเลือด
1: เจาะเลือดเก็บตรวจเรื่องของค่าโลหิตวิทยาค่าเรื่องมีเชื้อโรคไหมในเลือดแล้วก็ชั่งน้ำหนักน้ำหนักนี่สำคัญ

0: วัดส่วนสูงความกว้างยาวทุกอย่างคือวางยาทีเดียวอ่ะพูดง่ายทำทุกอย่าง
1: ต้องทำหมด
0: เพราะโอกาสที่เราจะวางยาเนี่ยอาจจะได้แค่ปีละครั้งเอง
1: ใช่วางบ่อยก็ไม่ดีอันนี้การทำตรวจสุขภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้หนึ่งก็คือเสือมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมการตรวจเนี่ยเราก็รู้ว่าเสือมีภูมิคุ้มกันไหมสองเราก็จะตรวจก็จะรู้ว่าเสือเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าสามเราก็จะรู้ว่าการเจริญเติบโตของเขาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไหมอะไรต่างๆเหล่านี้สี่เราก็ทำฐานข้อมูลได้เก็บข้อมูลค่าโลหิตวิทยาต่างๆค่าเรื่องของสารอินทรีย์ต่างๆในเลือด
2: เสือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเสือโคร่ง6สายพันธุ์ย่อยหรือสับสปีชีส์เหลือเพียงแค่ 2,300 ตัวก็จะหมดป่าใช่ไหม2อีก10ปีเสือหมดป่าแน่นอนไม่มีตอนนี้เหตุผลสำคัญที่เสือสูญพันธุ์เพราะ1คือเนื่องจากมนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าพอไม่มีป่าสัตว์ป่าก็ไม่มีบ้านนักล่าฆ่าหัว
0: ครับ
2: เนี่ยถ้ายิงเสือในป่านะจะได้ตัวละ 300,000 1ลูกกระสุนเพราะนั้นนายพรานก็คือชาวบ้านที่ไม่ดีได้รับเงินมา 300,000 เพื่อมายิงเสือเสือก็ถูกยิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเราจะเห็นข่าวใช่มั้ยข่าวที่จะบอกเสือถูกยิงถูกยิงถูกยิงเพราะว่าคนยิงได้ 300,000 แต่พอเข้าไปตลาดมืดกระดูกเสือตัวเดียวอันเดียวของเสือหนังเสือหนวดเสืออวัยวะเครื่องในเลือดเสือ5ล้าน
3: นี่คือหน้าที่ของเยาวชนและรุ่นชนแล้วนะที่จะต้องช่วยกันแล้ว
0: ก็ต้องอาศัยกำลังของเด็กรุ่นใหม่
3: เด็กร
0: ุ่
3: นใหม่
0: ว่าทำยังไงให้
4: พอหนูโตขึ้นปุ๊บหนูก็จะไม่มีวันไปซื้อชิ้นส่วนของเสือเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้ามีคนซื้อเยอะมากคนที่เขาฆ่าเขาก็จะไม่หยุดเขาก็จะไม่หยุดล่าไม่หยุดขายเพราะว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บแล้วมันได้เงินม
0: ี
4: คนซื้อถ้าเป็นหนูจะไม่มีทางซื้อแล้วหนูจะบอกให้เพื่อนๆไม่ซื้อด้วยเพราะว่าถ้าเราซื้อเขาก็จะยิ่งทำฆ่าเสือตลอดเวลา
0: ทุกวันนี้สัตว์สูญพันธุ์ไปเรื่อยๆวันละสปีชีส์หนึ่งวันละสองสปีชีส์เราไม่รู้เลยว่าสูญพันธุ์ไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็วันนี้ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสมชัยมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรา
5: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
5: ครับผม
4: แล้วก็อย่าลืมมาพบกับหนูและคุณหมออ้อยได้ในรายการ Animal Speak นะคะ
0: สวัสดีครับ

โอ้เคยไหมครับอยู่ดีๆแล้วมีน้ำไหลนะครับเช็คชักโครกนะครับน้ำรั่วน้ำซึมตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้สารยาการช่างจะพาไปดูนะครับว่าเราจะซ่อมปัญหานี้ได้ยังไงกันบ้างนะครับปัญหาชักโครกน้ำรั่วน้ำซึมนะครับจริงๆแล้วอาจจะสังเกตได้ก่อนเลยนะครับก็คือด้วยความที่น้ำมันซึมตลอดเวลาเนี่ยอันนึงที่มักจะสังเกตได้นะครับก็คือเรื่องของปั๊มน้ำนะครับก็คือจะได้ยินเสียงปั๊มทำงานคือหยุดแล้วก็ติดดับอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งรู้แล้วว่ามันต้องมีน้ำที่ไหนสักที่หนึ่งในบ้านที่รั่วนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นชักโครกปกติทั่วไปนะครับแล้วเวลาเราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยจะเห็น2ชิ้นนี้นะครับอยู่ในชักโครกเป็นปกตินะครับหน้าตาอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ก็คล้ายๆเนี่ยนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดลูกลอยนะครับอันนี้จะมีน้ำเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับเวลาเรากดชักโครกลงตัวลูกลอยก็จะตกลงมาแล้วก็เวลาน้ำขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดน้ำนะครับทีนี้ถ้าลูกลอยมันเสื่อมสภาพนะครับก็น้ำก็จะไม่หยุดไหลนะครับพอน้ำไม่หยุดไหลเสร็จปุ๊บน้ำก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนไปเจอท่อนี้เนี่ยท่อน้ำล้นนะครับชื่อเขาเลยนะครับแล้วก็จะล้นกลับลงไปที่ตัวโถชักโครกเราก็จะได้ยิน

ี่ยงน้ำตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกที่มีปัญหาก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวที่คอยคอนโทรลควบคุมให้น้ำมันปิดมันเปิดเดี๋ยวเราจะมาแก้ง่ายๆด้วยวิธีกับข้างลูกยางนะครับซึ่งก็ทำไม่ยากเลยเรามาทำกันดูนะครับจะมีตัวขัดไว้อยู่แค่ดึงออกมาครับถอดสลักออกนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเสร็จก็เปิดออกมานะครับที่เปิดออกมานี่คือทางน้ำเข้ามานะครับแล้วตัวปิดอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ฮะดำๆเนี่ยนะฮะผมสามารถดึงออกมาได้โดยปกตินะครับดึงออกมานะครับนั้นทริคง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่ากลับข้างลูกยางตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับดึงออกก็ง่ายนะครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บกลับข้างใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ตัวเนี้ยมันกดลงมาเนี่ยนะครับลูกยางตัวนี้ก็จะไปปิดทางน้ำเข้านะครับแค่นี้เองครับแต่ถ้าเกิดกลับข้างมาแล้วนะครับวันดีคืนดีแล้วน้ำมันรั่วอีกนะครับเรากลับข้างกลับมาไม่ได้นะครับกลับได้รอบเดียวนะครับอันนั้นต้องซื้อใหม่ละนะครับ

ื่อกี้เราแก้ปัญหาทางน้ำเข้าไปแล้วนะครับต่อมาอีกปัญหาหนึ่งที่จะทำให้น้ำมันรั่วซึมคือทางน้ำออกนะครับก็คือตัวนี้ชักโครกเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็จะมีความพอวางลงไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สนิทแล้วนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดลองขยับดูก่อนนะครับถ้าขยับให้มันอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยน้ำยังรั่วยังซึมเนี่ยนะครับแสดงว่ามีปัญหากับตัวยางตัวนี้แหละนะครับแล้ววิธีการง่ายที่สุดนะครับทริคง่ายๆเลยนะครับก็คือดึงยางตัวนี้ออกแล้วก็กลับยางนะครับแล้วก็กลับยางกลับเข้าไปใหม่นะครับแค่นี้ครับนะครับอันนี้คือตัวที่กลับยางแล้วนะครับเวลาวางก็กลับเข้าไปใหม่ไปประกอบแล้วก็จะใช้ได้นะครับทีนี้ในชักโครกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันมีแบบอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบที่นิยมมากด้วยความที่มันมีลักษณะนิสัยในการช่วยประหยัดน้ำนะครับก็จะเป็นชักโครกแบบมีปุ่มกด2อันนะครับก็คืออันนึงใช้สำหรับกดน้ำครึ่งถังอันนึงกดน้ำเต็มถังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แก้ได้ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับทางน้ำออกนะครับจะอยู่ด้านในตัวนี้นะครับจะเห็นตัวยกขึ้นเดี๋ยวผมกดให้ดูหน่อยว่าเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับไอยางตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันนะครับวิธีการก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราถอดตัวนี้ได้ทั้งชุดนะครับแต่โดยปกติแล้ววิธีการถอดเนี่ยแค่หมุนตัวข้างบนเนี่ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ดึงออกมาชุดนี้จะยังอยู่ในโถนะครับจะติดตั้งอยู่ในโถนะครับไอตัวนี้มันแค่ประกอบกลับลงไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็เปิดออกมาดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่พอดึงออกมาง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็มียางเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยนะครับก็แค่ดึงยางตัวนี้ออกมากลับข้างนะครับอันนี้ก็จะดึงยากหน่อยนะครับด้วยความที่ยางเป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือการเนี่ยนะครับแผ่นค่อนข้างใหญ่ก็กลับข้างยางซะแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาละนะครับเราซ่อมของเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าผลของการกลับหน้ายางเนี่ยนะครับง่ายๆคลิกง่ายๆแบบเนี้ยดูซิว่าน้ำจะหายซึมหรือเปล่านะครับ

เรียบร้อยครับนะครับตอนนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ฝากไว้นะครับเผื่อจะไปทำกันไปซ่อมกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมนะครับอาจารย์แซมนะครับกับสารยาการช่างนะครับเพราะยังมีเรื่องบ้านอีกหลายเรื่องที่เราซ่อมได้ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: ลงกระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี
1: ้เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมา

แป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับ
1: ใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกัน
0: เราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ

แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแลมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัวนั่น

เต่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับ
1: ได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส
0: ่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอปลาแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
1: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
0: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
1: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอครับ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๊วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกสตรูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสตรูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหน
2: ทางนี้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่า1คือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ย
1: ร
2: เรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์คุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยพูดเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดนี้มีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
2: เราทำได้
1: เราทำได
2: ้ครับ
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้านสองการพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมีสองบทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดเข้ามามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมด้วยส่วนอีกปางหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
2: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปโอ้ลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูให้ข้อมูลเสริ
2: มซึ่งแปลว่า2คนนี่ครับปาก1ปาก2ก็ต้องมีความซิงกันพอสมควร
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
2: ครับ
1: เรื่องสัมประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซนเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
2: ในระดับนึง
1: แต่
2: ว
1: ่
2: าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
1: อะไรประมาณนี
2: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์เนี่ยสมมติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าไอ้คนนี
1: ้ถูกต้อง
2: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
1: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
2: จะชัดเจน
1: บางคนหัวฟู เราก็จำทุกเนื้อเพิ่มปากเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีอ่ะเราเริ่มคุ้นแล้ว
2: เริ่มจับได้ว่า
1: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพากเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
2: เบื้องต้นก่อนแล้วถ้าไปต่อครับสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มัน

0: เริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
1: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
0: ไดนามิกใช่ไหมคร
1: ับ นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
0: มีอะไร
1: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้ฟอร์ดันเดย์ใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังกันมาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
0: ยิงแล้ว
1: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
0: ่
1: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยน่าเบื่อเพราะถ้าติงก็ใส่อะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงภาคอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโอ้โหนักติงนี่เทพมากเลยนักติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกศนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเนอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดท่านสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานิคมภาคอะตึงอันเดอร์เทเกอร์อะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
0: มันมีอารมณ์ลดกว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
1: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนนะมันก็ใส่เยอะๆแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
0: ครับ
1: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราจะเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้าวฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
0: ครับ
1: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนหมุนเข้าไปตุ้งตาคายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
0: มี
1: ถ
0: ้
1: าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
0: เพราะมันเห็นวิชวลนะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
1: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
0: ทางการกว่า
1: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสำคัญ
0: ดูแล้วก็ลอง
1: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกไป
0: ได
1: ้เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
0: ทำได้เลย
1: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
0: นะบอกว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำแบบทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคลังศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
1: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด พบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
0: เราก็ต้องพูดชื่อใช่ไหม
1: จ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สำหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2ใช่ไหม
0: แต่เราไม่ต้องหมายถึงว่าพูดหมายเลขทุกคนถูกไหม
1: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
0: ้
1: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะปราสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างปราสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปพอพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่เราให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมพี่ก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้าแล้วก็จะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวครึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความเข้าใจในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์อ่ะก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
0: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
1: ใช่ใช่
0: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
1: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
0: บูเอโน่
1: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
0: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
1: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอ่ะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
0: ต้องคิดให้ทัน
1: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
0: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบนึงนะครับค่อยๆส่งขึ้นไป
1: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
0: ็
1: ด
0: เควินอิงเกซ็อบเปิดไปเตะ
1: เนี่ยจังหวะเงี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล
0: ้
1: ว
0: ยิง
1: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราภาคบอลได้เลยหรอกสมมุติมีคนมาบอกอัดว่าอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
0: ใช่อย่างแรกต้องดู
1: ไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยภาคบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปภาคบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
0: นี่ผมปฏิเสธไปแล้ว
1: เราก็ต้องสู
0: ้เราจะได้แบบลองดู
1: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองภาคกันใหม่เราก็บ๊ายดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
0: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถภาคบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลา อยู่กับสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบ

ลุยเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทําไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทําอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง

0: พบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีระณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลย์นะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทางนี้ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์นาโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาโดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินภาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริพลาศิวกรจาก
0: อุปสาส
1: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมลำนิติพงษ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
0: กัปตันทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงษ์สมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพรมกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัฒน์สรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองปกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสต็อปลี่ชาลินชับปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
0: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
1: การท่าเรือนะครับ
0: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
1: โค้ชอู๊ดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
0: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตุนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
1: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการยางครับผม
0: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
1: แปลว่าอะไร
0: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งอ่ะ1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
2: โอ้โหเข้าไปแล้วคร
0: ับ เฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
1: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี
0: ้เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับเฟเบตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
1: โอ้โห
0: เซตบอลครับการเข้าขามองตารู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
1: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
0: ในนาทีที่23
1: ในนาทีที่23นะครับ
0: ตูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหบ่งลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
1: โดนมือรัตนัย
0: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะแต่สุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
1: นาทีที่92นะครับ
0: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ ่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัย

0: สงกรานต์ท่าเรืออ
1: ัลเบอร์ตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
0: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโดจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
0: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาพากย์เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับพี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
1: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
0: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายเนี้ยพอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
1: ้
0: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
1: ี
0: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
1: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
0: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆ นะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
1: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากบอลก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวแล้วเฮ้ยเอาจริงเหร
0: อ
1: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
0: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะแต่จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนนี้ก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
1: ่
0: นะไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
1: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่สองคือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็น ตัวอย่างของคนที่เขาพากย์ว่าวิธีการพากย์ของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะหนึ่งอย่างมัน

ือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากย์เนี่ยไดนามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองภาคของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกภาคในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลังของข้อมูลกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากมิโทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทําอ่ะมันทําได้สิ่งนึงที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทําอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเราอยากที่จะทํามันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทําเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลาอยู่กับสิ่งเนี้ยก็น่าจะพาฟุตบอลได้

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับผมโค้ชแกนนะครับครับผมและในส่วนของวันนี้กับรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาเราไปออกกายในส่วนของตอนเช้านะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีกับทุกวันยามเช้า
0: เช่นกันวันนี้นะครับเราจะเล่นในส่วนของคลาสโยคะนะครับเป็นโยคะแบบง่ายๆนะครับซึ่งเน้นในส่วนของการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อ

ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการวอร์มร่างกายก่อนนะครับการวอร์มร่างกายนะครับเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้เราป้องกันการบาดเจ็บและเป็นการกระตุ้นอัตราเต้นหัวใจของเราให้พร้อมในการออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับคุณปูนใช้นิ้วมือประสานกันครับหายใจเข้าลึกผลักฝ่ามือไปด้านหน้าถูกต้องครับสายตามองที่นิ้วมือจากนั้นค่อยๆกดคางเข้าหาลำตัวถูกครับหายใจเข้าเหยียดแขนไปให้ไกลที่สุดและค่อยๆบีบหน้าท้องเข้าหาลำตัวมากขึ้นเข้าหากระดูกสันหลังดีมากครับหายใจเข้าค่อยๆยืดตัวขึ้นแล้วยกแขนขึ้นเหนือที่สะผลักฝ่ามือขึ้นสู่ไหล่นานซ้ายตามองที่พื้นแขนเหยียดขึ้นให้สูงให้รู้สึกว่าสะบักและไหล่เราคลายอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายื่นฝ่ามือไปด้านหน้าครับเขม่าท้องบีบเข้าหาลำตัวกดคางและก้มหน้าลงขาตัวนี้2ลมหายใจนับ1ผลักฝ่ามือไปให้ไกลนับ2ขออีกครั้งนึงยกแขนขึ้นเหนือศีรษะขึ้นหายใจเข้ายืดลำตัวแขนเหยียดขึ้นสูงปล่อยตัวสบายๆจากนั้นแล้วทุกคนนะครับหมุนตัวไปด้านขวามือเช่นครับบิดตัวด้านขวาวางฝ่ามือลงสู่พื้นสายตามองที่ข้อมือเลยนะครับให้เราบีบเข่าเข้าหากันค่อยๆบิดใบหน้าและคอมองไปด้านหลังขางรอ2ลมหายใจเช่นกันนับ1นับ2กลับมาสู่ตรงกลางหมุนไปด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งให้รู้สึกว่ากระดูกสันหลังเราผ่อนคลายนะครับลำตัวและหลังคลายบิดใบหน้าและคอไม่เกร็งหายใจเข้าลึกนับ1บิดลำตัวมากขึ้นหายใจออกนับ2กลับมาสู่ตรงกลางหายใจเข้าแล้วยกแขน2ข้างขึ้นเหนือศีรษะยืดกระดูกสันหลังเชิญครับพับแขนขวาด้านหลังถูกต้องใช้แขนซ้ายจับข้อศอกค่อยๆเอ็นไปด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับผ่อนคลายหัวไหล่และแขนทุกคนให้รู้สึกว่าต้นแขนตรงนี้นะครับกับไหล่เราได้ยืดหายใจเข้าลึกเมื่อตึงแล้วขางไว้หายใจออกผ่อนคลายกลับมาสู่ตรงกลางสลับข้างเช่นกันพับแขนซ้ายถูกครับคุณตูนจับข้อศอกค่อยๆยืดดึงมาด้านข้างหายใจเข้าลึกหายใจออกดึงมากขึ้นนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายเราจะเริ่มสู่ท่าเลยนะครับในส่วนของ Child's Pose คุกเข่านะครับเมื่อเราคุกเข่าลงให้แขน2ข้างนะครับห่างกันประมาณช่วงหัวไหล่นิ้วมือทั้ง10กลางออกเลยนะครับกดนิ้วมือทั้ง10ลงให้ติดพื้นให้เรารู้สึกว่าสะโพกเราติดส้นเท้านะครับท่านี้ทุกคนจะได้ยืดกระดูกสันหลังและลำตัวด้านข้างกดฝ่ามือไว้นะครับยกลำตัวขึ้นแคทท่าแคทแอนคาวเงยหน้าขึ้นสู่เพดานและแอนหลังถูกต้องครับกระดูกสันหลังเราจะได้คลายในส่วนตรงนี้หายใจออกขับเหงาท้องก้มหน้าลงและโก่งหลังขึ้น

หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังยืดลำตัวดีมากครับหายใจออกขออีกครั้งนึงขมวดท้องและโก่งหลังไหลไม่เกร็งแขนไม่เกร็งปล่อยสบายๆหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นผ่อนคลายจากนั้นทุกคนนะครับให้ตั้งปลายเท้าสองข้างขึ้นมานะครับต่อด้วยท่า Downward Facing Dog ให้เรายกสะโพกขึ้นสู่เพดานตำแหน่งของฝ่ามืออยู่ที่เดิมตำแหน่งของเท้าที่เดิมถูกครับเมื่อยกขึ้นมาแล้วทุกคนมองไปที่ส้นเท้าให้ส้นเท้าเราเปิดออกห่างกันเล็กน้อยโดยปลายเท้าเราบิดเข้านั่นคือจุดที่1จุดที่2ทุกคนเหยียดเข่า2ครั้งให้ตึงที่สุดจุดที่3ให้เรากดสะบักลงไปมากขึ้นดีมากครับขางตรงนี้2ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆกดไหล่ก้มต่ำมากขึ้นจากตรงนี้ทุกคนครับสไลด์ตัวไปด้านหน้าแผลงโพสให้ลำตัวขนานพื้นเลยสายตามองที่ปลายเบาะแขน2ข้างตรงเข่า2ข้างตรงดีมากครับขางตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเมื่อยให้เราวางเข่าสองข้างลงสู่พื้นถูกต้องครับสไลด์ตัวไปด้านหน้าชัตตุรังกาในท่าจระเข้นะครับขางตรงนี้ไว้ลำตัวเราไม่ติดพื้นดีมากคุณขางไว้น้ำหนักที่แขนวางลำตัวลงสู่เบาะอัพเฟิร์ดดอกเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังดีมากครับให้เราวางหลังเท้ากับพื้นขออีกครั้งหนึ่งดาวน์เวิร์ดเฟซซิ่งด็อกตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับไปขึ้นเยี่ยมมากครับกดไหล่ทุกคนให้รู้สึกว่ามือเราดันพื้นไปข้างหน้าส้นเท้าเราดันพื้นไปข้างหลังกดสะบักให้ต่ำขออีกครั้งหนึ่งรอบที่2แผลงโพสสไลด์ตัวด้านหน้าหายใจเข้าเช่นกันลำตัวขนานพื้นทุกคนจะได้หน้าท้องแข็งแรงไหล่แข็งแรงจากตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเมื่อยให้วางเข่าเหมือนเดิมเพิ่มความหนักโดยการยกเข่าไว้ชัตตุรังกาครับลดลำตัวลงศอกบีบชิดดีมากคุณปูนขางสวยมากครับแข็งแรงวางลำตัวลงสู่พื้นสไลด์ไปด้านหน้าเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังชายสโพสวางเข่ายกสะโพกกลับมานั่งเหมือนเดิมกดไหล่ก้มศีรษะลงแขนเหยียดสุดถูกต้องครับกระดูกสันหลังผ่อนคลายเราจะเริ่มจากฮิปโอเปนเนอร์นะครับขาข้างขวาทุกคนนะครับขาขวาก้าวออกนอกแขนเชิญครับก้าวให้ถึงปลายนิ้วมือถูกต้องเมื่อรักก้าวมาแล้วให้เท้ากับปลายนิ้วมือเราอยู่ในลายเดียวกันเลยนะครับจากนั้นเชิญครับใช้แขนข้างขวายื่นไปจับปลายเท้าด้านหลังดีมากครับปลายเท้าแล้วดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกสายตามองพื้นทุกคนโน้มตัวลงไปหาพื้นครับก้มตัวลงดีมากครับขางให้รู้สึกว่าหน้าขาด้านซ้ายที่เราดึงจะถูกยืดนะครับรวมถึงสะโพกข้างขวาค่อยๆบีบเข่าข้างขวาเข้าหาลำตัว2ลมหายใจเข้าออกคุณปูนตึงไหมครับดีมากครับหน้าขาที่เรารู้สึกเมื่อยเรายืนนานๆจะได้คลายนับ1หายใจเข้าลึกก้มต่ำมากขึ้นนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางปลายเท้าด้านหลังดันตัวขึ้นถอยเท้ากลับเหมือนเดิมชายสโพสคุกเข่าแขนเหยียดก้มตัวลงในลักษณะของท่านี้ดีมากครับข้อศอกเราจะไม่ติดพื้นนะทุกคนยืดกระดูกสันหลังเยอะสลับข้างขาข้างซ้ายเชิญครับก้าวออกนอกแขนเช่นกันผลักสะโพกด้านหน้ามือซ้ายไปจับปลายเท้าด้านหลังดีมากครับดึงเข้าไปให้ติดสะโพกมากที่สุดหรือว่าเท่าที่เราทำได้เท่าที่เราไหวเช่นกันครับค่อยๆก้มลงไปหาพื้นโดยที่ทุกคนพยายามบีบเข่านี้นะเข้ามาให้ชิดลำตัวที่สุดเราจะฟิกไปที่หน้าขาด้านขวาให้ตึงมากขึ้นนับ1หายใจเข้าผลักสะโพกมากขึ้นนับ2เมื่อรู้สึกตึงแล้วขางไว้นับ3ดีมากคุณปูนโอเคผ่อนคลายวางปลายเท้าด้านหลังถอยเท้ากลับคุกเข่าก้มตัวลงเหมือนเดิมแขนเหยียดสุดนะครับในส่วนของสะโพกเราจะตึงมากขึ้นและหน้าขาต่อเนื่องด้วยจากท่านี้รอบที่2ขาข้างขวาเช่นกันเชิญครับก้าวออกนอกแขนรอบที่2ถูกต้องครับและทุกคนวางศอก2ข้างลงกับพื้นให้ข้อศอกอยู่แนวเดียวกับข้อเท้าถูกต้องคุณปูนดีมากครับบีบเข่าเข้าหาลำตัวจะรู้สึกหนักนะถ้าใครเมื่อยให้อยู่ในท่านี้ไว้เพิ่มความหนักโดยการที่เราตั้งปลายเท้าด้านหลังดีมากคุณปูนยกเข่าด้านหลังขึ้นอัพเยี่ยมมากครับ

0: หลังแน่นอนทุกคนฟิกไปที่สะโพกตรงนี้นะครับและให้ผลักส้นเท้าด้านหลังเข่ายกขึ้นนึงสูง perfect นับ1ขางไว้ครับสะโพกเราจะได้ยืดมากขึ้นสะโพกคือจุดเคลื่อนที่ของร่างกายสำคัญมากยืดให้เขาบ่อยๆนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางเข่าด้านหลังลงสู่พื้นจากนั้นแล้วคุณปูนตะแคงฝ่าเท้าด้านหน้าขึ้นครับตะแคงฝ่าเท้าโอเคใช้แขนขวายื่นมาด้านข้างเลยจะรู้สึกตึงมากขึ้นนะทุกคนกดลำตัวลงไปหาพื้นเช่นการให้เราเทน้ำหนักมาที่สะโพกข้างขวาถ้าตึงมากๆให้หยุดแค่นี้พอเหมือนเราบิดน้ำออกจากผ้านะครับให้รู้สึกว่าสะโพกเราทำงานมากขึ้นเยี่ยมมากครับชาเลนจ์ตัวเองเหมือนเดิมรอบที่2สู้ๆยกเข่าขึ้นจากพื้นอัพดีมากหางถ้าเมื่อยให้เราวางเข่ากับพื้นเหมือนเดิมนะนับ1นับ2ขาง2ลมหายใจเข้าออกนับ3โอเคผ่อนคลายวางเข่าถอยเท้ากลับขึ้นดีมากคุณตูนก้มตัวลงแขนเหยียดเหมือนเดิมรู้สึกตึงไหมสะโพกก้มตัวลงกดสะโพกลงสลับข้างนะต่อเนื่องเช่นครับขาซ้ายก้าวออกนอกแขนเช่นการวางศอกลงสู่พื้นรอบที่2ครับทุกคนเข่าด้านหน้าบีบเข้าหาลำตัวเหมือนเดิมดีมากครับกดสะโพกต่ำลงเช่นการตั้งปลายเท้าด้านหลังยกเข่าด้านหลังขึ้นอัพสวยมากครับผลักส้นเท้าเข่าด้านหลังให้ตรงทุกคนโฟกัสไปที่สะโพกซ้ายให้ทำงานมากขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าข้อศอกเราพื้นเบาที่สุดนับ1หายใจเข้าลึกๆบีบเข่าด้านหน้านับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางเข่าด้านหลังลงต่อด้วยตะแคงฝ่าเท้าด้านหน้าเลยแล้วยื่นแขนซ้ายออกมาให้ไกลครับดีมากครับกดลำตัวลงไปหาพื้นทุกคนขางตรงนี้นะครับให้ตึงสะโพกมากขึ้นเหมือนเราเทสะโพกมาด้านซ้ายเช่นกันถ้าเรายังไหวอยู่ยกเข่าด้านหลังขึ้นเพิ่มความหนักดีมากนับ1เทน้ำหนักมาที่สะโพกมากขึ้นนับ2หายใจเข้าลึกๆกดลำตัวลงนับ3โอเคผ่อนคลายกลับมาขึ้นถอยเท้ากลับฉายสโพสคุกเข่าแขนเหยียดสุดก้มตัวลงให้สะโพกนะครับกดลงเยอะสะบักแล้วกดลงปล่อยสบายๆยกลำตัวขึ้นเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังแคทแอนคาวเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังหายใจออกฉายสโพสคุกเข่าเหมือนเดิมแขนเหยียดสุดดีมากครับจากนั้นต่อด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นตั้งเข่าไว้เงยหน้าขึ้นทุกคนขาข้างขวาเชิญครับยกไปด้านหลังเหยียดไปให้สุดปลายเท้าชี้ด้านหลังเลยให้เราเกร็งต้นแขนและข้อมือรวมถึงหน้าท้องเชิญครับดึงเข่าเข้าหาลำตัวก้มหน้าไปหาเข่าเข่าให้ชิดโก่งหลังขึ้นนึงสูงดีมากคุณตูนขางไว้ครับเหยียดกลับขึ้นไปขึ้นหายใจเข้าถ้าเรารู้สึกเมื่อยแขนให้เราขางตรงนี้เช่นการเพิ่มความหนักสู้ๆยกแขนซ้ายเหยียดไปด้านหน้าเหมือนเราจับเท้าและแขนดึงออกจากกันทุกคนสายตามองพื้นเยี่ยมมากครับแข็งแรงมากดึงเข่าและศอกเข้าหากันก่งหลังก้มหน้าลงอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายกขึ้นสูงยืดตัวและแอ่นหลังจากนั้นตรงนี้นะครับทุกคนขางไว้นะให้ทุกคนงอเข่าด้านขวาเข้ามาหาสะโพกใช้แขนข้างซ้ายมาจับข้อเท้าไทเกอร์โพสนะครับเหมือนเสือนะครับยกเข่าขึ้นนึ่งสูงสายตามองพื้นก้มหน้าลงทุกคนให้รู้สึกว่าหลังเราทำงานนะครับหลังส่วนล่างขาทั้งสองข้างเกร็งนับ1สวยมากคุณตูนเตะขาขึ้นนึ่งสูงนับ2หายใจเข้าลึกๆนับ3โอเคผ่อนคลายชายสโพสคุกเข่าเช่นกันแขนเหยียดก้มตัวลงสลับข้างนะยกลำตัวขึ้นพร้อมเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังหายใจออกขมวดท้องและโก่งหลังกระดูกสันหลังผ่อนคลายข้อมือเรายังเกร็งอยู่นะทุกคนตรงนี้แขนเรายังเกร็งอยู่หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังสลับข้างเช่นกันเชิญครับขาซ้ายเราเหยียดออกไปเลยปลายเท้าชี้ด้านหลัง เชิญครับดึงเข่าเข้าหาท้องกดคางและก้มหน้าลงหายใจเข้ายกขึ้นสูงยืดลำตัวเช่นกันเพิ่มความหนักยื่นแขนขวาด้านหน้าดีมากครับดึงแขนและเท้าออกจากกันจากนั้นก้มหน้าลงกดคางเข้าหาหายใจเข้า extend up ยืดออกไปเหมือนเดิมเหยียดขึ้นนุ่งสูงต่อเนื่องเลยงอเข่าด้านบนดึงเข้ามาครับแขนมาจับข้อเท้าดีมากครับเช่นการเตะขาขึ้นสายตามองพื้นพยุงตัวให้นิ่งเยี่ยมมากคุณตูนขางไว้ครับนับ1ยกเข่าขึ้นนุ่งสูงนับ2ให้ทุกคนเกรงแขนช่วยนะเพื่อพยุงลำตัวเกรงหน้าท้องนับ3โอเคผ่อนคลายวางเข่าลงชายสโพสกดไหล่ก้มศีรษะแขนเหยียดสุดนะครับยกลำตัวกลับขึ้นมาคืนเงยหน้าขึ้นและแอนหลังตั้งปลายเท้าทั้งสองข้างทุกคนยกสะโพกขึ้นสุดไปนานอัพดาวน์เฟซซิ่งด็อกกดไหล่ดีมากครับก้มศีรษะให้ต่ำสายตามองปลายเท้าขาขวางอเข่าให้ส้นเท้าเราติดพื้นนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าข้อเท้าเราตรงนี้กับน่องเราตึงนะครับสลับข้างดีมากครับกดส้นเท้าลงให้ติดพื้นขออีกครั้งหนึ่งขาขวาย่อเข่าขาซ้ายพร้อมกันนี้สไลด์ตัวด้านหน้าแผงโพสหายใจเข้าวางเข่าสองข้างลงเช่นกันลดลำตัวลงหายใจออกศอกบีบชิดดีมากครับวางลำตัวลงสู่พื้นสไลด์ไปด้านหน้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังหายใจเข้าชายสโพสยกสะโพกมานั่งบนส้นเท้าจากตรงนี้นะครับขาข้างขวาทุกคนขออีกรอบนึงนะขาขวาก้าวออกนอกแขนอัพในท่าฟล็อกโพสก้าวขาขวาแล้วทุกคนให้พับเข่ามาด้านซ้ายมือเช่นครับเหมือนคุณตูนนะพับเข่ามาโอเควางเข่าลงถูกต้องครับแขนสองข้างเหยียดตรงเลยเมื่อเราพับมาแล้วนะครับให้ข้อเท้าเรากับเข่าให้อยู่ในลายเดียวกันกดส้นเท้าลงดีมากครับตรงนี้ในท่ากบนะครับเราจะได้บริหารสะโพกยืดสะโพกส่วนด้านในดีมากคนปูนเดินแขนสองข้างเข้ามาหาลำตัวครับขยับนิ้วมือเข้ามาขณะที่เราขยับนิ้วมือให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าเราผลักสะโพกมาด้านหลังถูกต้องเยี่ยมมากครับนั่นแหละเราจะรู้สึกตึงต้นขาด้านในมากขึ้นกดส้นเท้าสองข้างลงดีมากครับจากนั้นผ่อนคลายใบหน้าและคอยืดคอครับมองไหล่ขวาทุกคนบิดใบหน้ามองไหล่ขวาขณะที่สะโพกเรายังผลักด้านหลังอยู่นะขณะที่ขาทั้งสองข้างเรายังเกร็งกดลงไปที่พื้นส้นเท้าเรายังกดลงเหมือนเดิมดีมากครับมองไปที่ด้านซ้ายผ่อนคลายใบหน้าและคอยังผลักสะโพกเหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆนับ1นับ2โอเคผ่อนคลายจากนั้นเพิ่มความหนักให้เราวางข้อศอกลงกับพื้นดีมากคุณตูนทุกคนช้าๆนะค่อยๆขยับเข่าทั้งสองข้างห่างกันมากขึ้นดีมากครับเมื่อขยับเข่าเสร็จแล้วเราตึงมากๆแล้วข้อเท้าเราครับขยับออกถูกต้องเหมือนเดิมขาสองข้างเกร็งทุกท่านผลักสะโพกด้านหลังครับดันสะโพกไปให้มากสุดเลยดีมากขางไว้ให้รู้สึกเหมือนแขนเราดันพื้นนะนับ1นับ2ดันสะโพกมากขึ้นนับ3คุณตูนรู้สึกไหมสะโพกดีมากครับดันมากขึ้นนับ4โอเคผ่อนคลายเยี่ยมวางฝ่ามือกับพื้นเลยต่อเนื่องเลยนะเราจะลุกขึ้นยืนอัพยกสะโพกขึ้นเมื่อยกสะโพกขึ้นมาแล้วทุกคนให้เรารู้สึกว่าปลายเท้าเราทั้งสองข้างบิดเข้าหากันดีมากครับให้เราผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วกดไหล่ก้มศีรษะสวยมากครับคุณตูนขางไว้หายใจต่อเนื่องยาวๆทุกครั้งที่เราก้มศีรษะต่ำแขนสองข้างเชิญครับเดินผ่านต้นขาไปด้านหลังเลยสอบไปเลยครับขยับมือถูกต้องคุณตูนเดินแขนไปมากขึ้นเข่าสองข้างเหยียดให้ตรงไว้หายใจเข้าลึกๆนับ1ปล่อยศีรษะสบายๆไม่กั้นหายใจนับ2จากนั้นเราจะเพิ่มท่าที่มีความหนักขึ้นนะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาคืนลุกขึ้นยืนหายใจเข้าดีครับ ปลายเท้าข้างซ้ายเราชี้ไปข้างหน้าส่วนปลายเท้าขวาเราบิดตามถูกต้องครับควรยกแขนสองข้างขนานไหล่เหยียดเข่าด้านหน้าตรงหายใจเข้าและย่อเข่าด้านหน้าลงกดสะโพกลงดีมากครับเมื่อเราย่อไปแล้วให้ทุกคนรู้สึกว่าเข่าเราตั้งฉากกับสะโพกนะครับเข่าด้านหน้าเปิดออกจะรู้สึกเมื่อยนิดนึงรู้สึกถึงความหนักเข่าด้านหลังเหยียดตรงส้นเท้าด้านหลังติดพื้นดีมากครับเป็นท่านักรบกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าผ่อนคลายต้นขาสวยมากครับรอบที่2ย่อและกดสะโพกลงอัพเกรงต้นขาเหมือนเดิมทุกคนค้างในส่วนต้นขาไว้นะยกฝ่ามือด้านหน้าขึ้นเพิ่มความแข็งแรงเอ็นตัวด้านหลังสวยมากค้างเป็นนักรบเป็นท่าที่แข็งแรงนับ1นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือกับพื้นแล้วทุกคนยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นค่อยๆเหยียดเข่าด้านหน้าครับสายตามองข้อเท้าถูกต้องครับก้มลงไปสู่ต้นขาเท่าที่เราทำได้ค่อยๆเหยียดมากขึ้นเข่าด้านหน้าส้นเท้าด้านหลังยกสูงไว้ดีมากพี่จ๋าก้มตัวลงโอเคผ่อนคลายย่อเข่าด้านหน้าถอยเท้ากลับดาวด็อกอัพกดไลน์ส้นเท้าติดพื้นเราจะเปลี่ยนข้างเลยนะในท่านลุกเหมือนเดิมทุกคนก้าวขาซ้ายครับไปด้านหน้าถึงปลายนิ้วมือแล้ววางส้นเท้าด้านหลังลงสู่พื้นเช่นกันยกลำตัวขึ้นลุกขึ้นยืนกางแขนอัพนั่นแหละครับเหยียดเข่าด้านหน้าเหยียดขาด้านหน้าตรงกว่าอัพยืดเฮ้สบายสบายโอเครอบสองย่อเข่าและกดสะโพกลงเหมือนเดิมอัพดีมากเข่าตั้งฉากทุกคนเช็คนะอาจจะรู้สึกเมื่อยนิดนึงนั่นคือท่าที่แข็งแรงเป็นท่านักรบเป็นท่าที่สวยงามหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาคืนรอบที่2ย่อและกดสะโพกลงแล้วซันวอลเลอร์ยกแขนด้านหน้าขึ้นสุพรรณานถูกต้องครับทุกคนเอ็นด้านหลังเยี่ยมขางตรงนี้2ลมหายใจนับ1กดสะโพกต่ำนับ2นับ3เอ็นมากขึ้นโอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นเหยียดเข่าด้านหน้าตรงครับแล้วก้มลงไปสู่ต้นขากดลำตัวลงไปเยอะเข่าเหยียดให้ตรงทั้งสองข้างนะทุกคนยืดตั้งแต่น่องมาถึงสะโพกเลยจากตรงนี้ทุกคนย่อเข่าด้านหน้าแล้วไปก้าวเท้าด้านหลังขึ้นมาคู่กันอัพโอเคปลายนิ้วมือเราให้อยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้านะครับก้มตัวต่ำลงสายตามองเข่าหายใจเข้าออกยาวปล่อยตัวสบายๆ ย่อเข่าสองข้างเล็กน้อยลุกขึ้นยืนเชิญครับยกแขนสองข้างขึ้นเหนือที่ศีรษะหายใจเข้าลดฝ่ามือลงที่หน้าอกหายใจออกอีกครั้งหนึ่งยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นสู่ปลายนิ้วมือและทุกคนเอ็นตัวด้านหลังหายใจออกยาวขณะที่เราเอนให้รู้สึกว่าขาเราเกร็งอยู่นะต้นขาสองข้างบีบเข้าหากันกระดูกสันหลังผ่อนคลายกลับมาขึ้นเราจบด้วยท่าต้นไม้นะครับฝึกการทรงตัวลดฝ่ามือลงที่หน้าอกปลายเท้าซ้ายเรายืนให้ตรงนะครับนิ้วเท้าปลายเท้าขวาเรามาวางที่ต้นขาด้านในถูกต้องครับโดยที่ทุกคนพยายามเปิดเข่าข้างขวาออกด้านข้างเยอะสวยมากคุณตูนโอเคย่อเข่าด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับทุกคนมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งสมาธิเราให้ดีนะครับขาของเราเกร็งน้ำหนักลงไปสู่ฝ่าเท้าให้ลำตัวมั่นคงเยี่ยมมากครับคุณตูนเพิ่มหนักของเราครับโดยการที่เราค่อยๆเหยียดแขนขึ้นเหนือที่สั่งยืดแขนชิดใบหูเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับฝึกการบาลานซ์ร่างกายฝึกสมาธิหายใจเข้าออกยาวนับ1นับ2ลมพัดเราก็ไม่เอ็นเราก็ไม่โยกดีมากครับสมาธิดีนับ3โอเคผ่อนคลายลดฝ่ามือลงที่หน้าอกวางฝ่าเท้าชิดกันเปลี่ยนข้างนะขาซ้ายขึ้นมาวางบนต้นขาด้านขวาเหมือนเดิมครับเปิดเข่าย่อเข่าด้านขวาเล็กน้อยถูกต้องครับสมาธิให้ดีเกร็งฝ่าเท้ากดลงไปเยอะลำตัวให้นิ่งปล่อยสบายๆหายใจเข้าลึกๆเช่นกันค่อยๆเหยียดแขนสองข้างขึ้นเหนือที่สะทุกคนแขนชิดใบหูลำตัวให้นิ่งไว้ น้ำหนักลงสู่ต้นขาลงไปสู่ฝ่าเท้าสวยมากครับค้างปล่อยแขนสบายๆนับหนึ่งหายใจเข้าลึกๆนับสองนับสามโอเคผ่อนคลายฝ่าเท้าชิดกันรีแลกซ์เหนื่อยไหมครับ
1: สบาย
0: โอเคสำหรับวันนี้เราจบคลาสในส่วนตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลาสโยคะเราจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลาสวันนี้นะครับจะช่วยให้เราได้คลายในส่วนของกล้ามเนื้อสะโพกนะครับฝึกความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังนะครับฝึกสมาธิและการทรงตัวนะครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับพบกับผมครับเทรนเนอร์ซอสครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
1: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
0: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวท